0: ชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ที่เป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
3: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของจีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
4: พลตำรวจโทรุทพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษา ทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจา

0: ประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกลเกลี่ยหนี้สินเนี่ยประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกลเกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งในทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากจากหลักแสนจนเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผ่านนิดคาดนาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
3: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
2: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 39.84 บาทสตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล 34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้น

0: ในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
0: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนันชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่า ในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักขวดดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงชนะฟรานซิสติอาโฟ3-1เซตมาครอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก็กลุ่มโควต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ 1-6 ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพี่จิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
7: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่หนึ่งปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมรุครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพม ีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหาสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลาย10ปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
15: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติผ่านประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการอยู่อาศัยและทำมาหากินของชาวต่างชาติเชิญติดตามรับฟังครับ
16: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่ที่เดิมเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรบ้างคราวที่แล้วเราก็พูดแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราอยู่ที่12ปันนาและบรรพบุรุษของไทยใหญ่ที่12ปันนาก็มาจากชาวจ้วงวันนี้เราทำไมถึงมีอุปนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เมื่อหลายๆคนมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นว่าเขาอยากจะทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยผมถามว่าทำไมอยู่อยากจะมาอยู่แล้วทำมาหากินในเมืองไทยเขาบอกเขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาสบายใจแล้วอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการทำมาหากินของเขาเนี่ยง่ายกว่าที่อยู่ที่บ้านเขาและอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหน้าหนาวไม่หนาวตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องโลกร้อนทำให้หลายๆประเทศในหน้าหนาวก็หนาวสุดโต่งร้อนก็ร้อนสุดโต่งฉะนั้นก็วันนี้เราก็คงจะเห็นได้ละครับว่าเมืองไทยนั้นกลายเป็นเมืองที่คนอายุนะสูงๆตอนหน้าหนาวเนี่ยจะหนีหนาวมาพึ่งความอบอุ่นที่ประเทศไทยกัน นั่นนะครับก็ทำให้หลายๆคนค่อยๆอยู่เมืองไทยค่อยๆทำมาหากินจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่กลับบ้านเขานะมีเยอะที่เป็นอย่างนี้เราคงจะเห็นนะครับว่ามีชาวฝรั่งนะฮะคนที่มากที่สุดก็เป็นชาวจีนตามมาด้วยชาวอินเดียนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยชาวฝรั่งนะญี่ปุ่นนะเกาหลีก็อันนี้ถือว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราบอกว่าเรามีการเกิดของเด็กในเมืองไทยนั้นต่ำลงทุกวันแต่เราก็จะได้คนนะครับที่มาจากต่างประเทศเข้ามานะอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวพม่านะครับชาวเขมรชาวลาวหรือแม้กระทั่งชาวเวียดนามนะครับซึ่งอยู่ข้างบ้านเราก็ล้วนแต่สนใจที่จะมาอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นวันนี้เมืองไทยมีเสน่ห์เมืองไทยทำมาหากินง่ายนะครับก็ทำให้ในเมืองไทยนั้นมีเริ่มจากนักท่องเที่ยวกันนั้นนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดก็คือชาวจีนที่มากกว่าตอนช่วงที่สูงสุดก็คือประมาณสัก10ล้านวันนี้ถ้าเรามาดูว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเรามีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยโบราณที่ผมบอกว่าเจ้าพญาเมงลายนะเป็นผู้นำของชาวไต๋หรือชาวไทยที่ไม่มียอยักษ์มาจาก12ปันนาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดไม่เคยมีความขัดแย้งแน่นอนจะไปบอกว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆอันนี้ก็พูดไม่จริงธรรมดามนุษย์แต่การที่มนุษย์ที่สองชนชาติเนี่ยนะฮะเป็นชนชาติจีนกับชนชาติไทยนะฮะที่เรามีพื้นฐานมาจากพวกไต๋ซึ่งอยู่ตอนใต้ของจีนเขาก็เป็นชาวจีนแต่เป็นชนกลุ่มน้อยก็อยู่ที่ภาคเหนือของเราแล้วก็มีชาวจีนอีกกวนหนึ่งที่มานี่นั่งเรือมาไม่ใช่เดินข้ามเขามาก็พวกนี้ก็จะเป็นคนจีนอยู่แถวชายทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งไม่ว่าจะเป็นฝูเจี้ยนนะครับหรือตอนจีนทางเหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากกวางตุ้งซึ่งไอ้กวางตุ้งนั้นก็จะมีคนที่มาประเทศไทยมากสุดก็มีพวกแต้จิ๋วมีพวกแคะนะครับแล้วก็มีพวกของพวกคนที่เป็นคนพูดภาษากวางตุ้งอันนี้ก็จะเป็นคนจีนที่มาทางเรือฉะนั้นเราก็จะเห็นล่ะครับว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือคนแต้จิ๋วจะตามมาด้วยคนอื่นๆฉะนั้นนี่แหละครับคนแต้จิ๋วอยู่ไปนานๆนานๆไปก็กลายเป็นคนไทยเรามีนะฮะกษัตริย์ซึ่งก็กลายเป็นคนจีนนะฮะคือพระเจ้าตักสินพระเจ้าตากนี้คุณพ่อเนี่ยก็เป็นแต้จิ๋วชื่อนายไหหองแล้วมาก็แต่งงานกับคนไทยชื่อนางนกเอี้ยงก็กลายเป็นว่าเป็นคนไทยที่มีพ่อเป็นคนจีนแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเราไม่มีปัญหานะขอให้เป็นคนดีแล้วก็มาช่วยเราทำงานพระเจ้าตากนั้นก็มาช่วยเรานะฮะลบกับพม่ากู้เอกราชของเรานะครับแล้วก็กลายเป็นราชวงศ์นะฮะของรัตนโกสินทร์นี่แหละครับเราก็คงจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยมีกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเราอยู่กันเป็นเรียกว่าเป็นเชื้อชาติชนชาติเดียวเช่นอย่างผมเนี่ยผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะก็รู้ว่าตัวเองมีเชื้อจีนแต่ไม่มีความคิดเป็นจีนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมไทยนั่นแหละครับคือประเทศไทยและสังคมไทยซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปคุยกันว่าโดยโครงสร้างสังคมแบบนี้ทำไมเราถึงจะต้องมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหลายๆประเทศที่เขาเนี่ยมาช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะฮะให้กับเราเราคงต้องคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
18: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่า ทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
19: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
20: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งฟื้นฟูและแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้กลับมามั่นคงขึ้นภายใน1ปีพร้อมจะยกระดับการบริหารทรัพย์สินและร่วมทุนในธุรกิจใหม่ในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
21: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรพยุงราคาผลผลิตและเป็นตลาดกระจายสินค้าเกษตรพรีเมียมสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศแต่ณปัจจุบันอตก.กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องสะสมกว่า 1,033 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาระโครงการพิเศษในอดีตประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการทำให้อตก.ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม8รัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแผนการปรับตัวยุบหรือควบรวมองค์กรนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้คณะทำงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อเร่งวางแนวทางฟื้นฟูให้องค์กรโดยด่วนโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในและเร่งแสวงหารายได้ใหม่ผ่านฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตั้งเป้าภายใน1ปีจะต้องฟื้นฟูธุรกิจคลังสินค้าระบบโลจิสติกและการเป็นนายหน้าการค้าต่างประเทศให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการ
22: มีคนพูดถึงมีข้อเสนอจากหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี้ยว่าไม่คุ้มค่าซึ่งเรื่องผลประกอบการไม่ดีอะไรเงี้ยก็ให้เวลาในการมาเร่งปรับตัวเร่งอย่างนี้ผมก็สั่งให้ทีมงานเข้าไปดูแล้วก็ให้ท่านผอ.รายงานว่าถ้าใน1ปีเนี่ยเราจะทำอะไรเงี้ยได้บ้างแผนเราจะกลับมายืนแข็งแรงได้ด้วยตัวเราเองไหมถ้าเราทำได้ก็แต่จริงๆไม่ได้รออยู่แล้วว่าการคาดการณ์ว่าจะทำได้ไม่ได้ผมก็ตั้งแต่เขามาทำงานผมก็เริ่มให้เขาดำเนินการแล้ว
21: ขณะที่แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการอตก.ระบุว่านอกจากรายได้หลักจากการบริหารจัดการพื้นที่เช่าตลาดพหลโยธินแล้วอตก.ยังมีแผนจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดรายได้สูงสุดควบคู่กับการยกระดับการบริหารจัดการภายในเพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว
23: ในฐานะประธานบอร์ดได้มอบหมายให้จัดทำโครงการลดค่าครองชีพด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าบริโภคข้าวปลาอาหารต่างๆครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของสินค้าประเภทนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่จะเร่งรัดให้เกิดรายได้ในที่สามารถทำได้ตั้งแต่ระยะสั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการเร่งแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับที่หยุดไปในด้านต่างๆทั้งเรื่องของคลังสินค้าทั้งเรื่องของโลจิสติกทั้งเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าต่างต่างครับก็จะเร่งแผนขึ้นไปโดยมีเป้าหมายให้เข้าสู่มาตรฐานของการฟื้นฟูให้ผ่านเกณฑ์อย่างภายใน1ปีข้างหน้าครับ
21: อตก.ยังมีแนวทางเข้าร่วมทุนหรือถือหุ้นในกิจการต่างๆเพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายและสม่ำเสมอขึ้นที่ผ่านมาได้สร้างความเข้าใจร่วมกับพนักงานสหภาพแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันที่15กันยายนนี้คณะกรรมการอตก.จะร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูองค์กรให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
24: จังหวัดยโสธรพลิกโฉมเมืองเกษตรอินทรีย์ผลักดันคาร์บอนเครดิตป่าชุมชน21แห่งสร้างรายได้เสริมชุมชนสู้ภัยโลกร้อนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
25: จังหวัดยโสธรขับเคลื่อนวาระสำคัญในการพลิกโฉมเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์สู่หมุดหมายใหม่ทางเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากพื้นป่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยหรือ T-WORLD นางสาวธัญพรแพงมาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตไว้ดังนี้
1: คาร์บอนเครดิตเขาจะเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไปช่วยในการดูดซับหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นปานคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็จะมาช่วยในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เขามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วตัวเขาเองไม่สามารถลดได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องมาขอซื้อหรือว่าขอจากกิจกรรมที่คนอื่นทำนะคะเพื่อมาใช้ในการชดเชยนะคะในภาคธุรกิจของเขาเอง
25: จังหวัดยโสธรมีชุมชนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าชุมชนจำนวน21ชุมชนถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลให้คำปรึกษาตลอดจนช่วยวางรากฐานการบริหารจัดการอย่างเต็มระบบ
1: ยโสธรเรามี21ป่าชุมชนที่เริ่มแล้วโดยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะเป็นหน่วยงานที่เหมือนจับคู่ให้ดำเนินงานโดยกรมป่าไม้แล้วก็มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ในจังหวัดยโสธร21ป่าโดยการจับคู่หาบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยากจะได้ตัวคาร์บอนเครดิตตรงนี้ค่ะมาเป็นนายทุนให้เรานะคะเพราะว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตมันต้องมีการจ้างผู้ทวนสอบเป็นชื่ออาจจะเป็น VVB นะคะเป็นจ้างให้เข้ามาทวนสอบว่ากิจกรรมหรือโครงการเนี้ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงไหมเพื่อที่จะได้ไปซื้อขายได
25: ้นอกจากนี้ทางจังหวัดยังเดินหน้าจัดอบรมและสร้างความเข้าใจเชิงลึกภายใต้แนวคิดรู้ทันคาร์บอนเครดิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนเข้าใจถึงขั้นตอนทางวิชาการและการทวนสอบที่ถูกต้องการขับเคลื่อนของยโสธรจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้จริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินและรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
3: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประชาคมอาเซียนไม่ได้เชื่อมโยงกันเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือในการคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคภายใต้การประกาศเป็นภูมิปัญญามรดกแห่งอาเซียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนานาชาติประเทศไทยมีอุทยานมรดกอาเซียนทั้งหมด10แห่งเฉพาะในจังหวัดพังงาประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์ธนพลผู้มาลาอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันผ่านเสาหลักแต่ละด้านโดยเสาหลักที่3มีความสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแล้วยังครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
6: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเนี่ยได้ขึ้นเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทยครับในพื้นที่นี้ครับเขามีลักษณะของคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เป็นพื้นที่คุ้มครองด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสมบูรณ์แบบจริงๆครับและที่สำคัญคือมันมีเอกลักษณ์มันมีความเฉพาะตัวของมัน
3: ด้านนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกัลลปังหาเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่รวมถึงเป็นแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ซิมิลันโดดเด่นด้วยกองหินแกรนิตขนาดมหึมาทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเลเป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์รวมถึงมีบทบาทและความร่วมมือระดับสากล
4: ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอยู่ในระดับสูงและมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะสูงมีความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกระปังหาและก็เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์นะครับสองความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยานะที่เป็นเอกลักษณ์กองหินแกรนิตขนาดมหึมานะครับทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบ

0: ระดับสากล
1: การได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาหรือของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าทะเลอันดามันของไทยคือมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าร่วมของอาเซียนและการรักษาผืนทะเลแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และร่วมกันส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของทุกปีขณะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: ปิดท้ายที่การสร้างอนาคตฟุตบอลไทยต้องเริ่มจากการวางรากฐานให้นักเตะตั้งแต่อายุยังน้อยเยาวชนฝีเท้าดี18คนจากทั่วประเทศจึงได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้ระบบลูกหนังอาชีพกับกัมบะโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนต่อยอดสู่สโมสรอาชีพและทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยผ่านบทพิสูจน์มากมายในสนามระดับนานาชาติการก้าวไปแข่งขันกับชาติชั้นนำได้อย่างแข็งแกร่งจึงต้องเร่งสร้างนักเตะรุ่นใหม่ควบคู่กับการยกระดับระบบฝึกฝนให้ได้มาตรฐานแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่โครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติหรือ SAT Youth Football Development Camp 2026ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดดำเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่7เพื่อค้นหานักเตะฝีมือดีจากชุมชนทั่วประเทศทั้ง18คนผ่านการพิจารณาจากผลงานในรายการแข่งขันตามรุ่นอายุประกอบกับการลงพื้นที่ค้นหานักกีฬาตามภูมิภาคก่อนเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของกัมบะโอซาก้าอดีตแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยระหว่างวันที่10ถึง20กันยายน2569นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างพื้นที่ให้เยาวชนพัฒนาฝีมือก่อนต่อยอดไปสู่การเซ็นสัญญากับสโมสรอาชีพทั้งในไทยลีกและต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกพร้อมวางรากฐานให้นักกีฬาเติบโตไปสู่การรับใช้ทีมชาติไทย
4: เราต้องการสร้างพื้นที่และโอกาสนะครับในการสร้างต่อยอดนักกีฬาครับในการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรระดับอาชีพไม่ว่าจะเป็นสโมสรอาชีพในประเทศไทยเองโดยเฉพาะไทยลีกนะครับแล้วการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรในระดับต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกเนี่ยครับก็เป็นหมุดหมายที่ทางการกีฬาประเทศไทยนะครับเราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับ
3: ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนักเตะไทยจะได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นเรียนรู้การดูแลร่างกายและวิถีชีวิตของผู้เล่นอาชีพร่วมถึงลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำเพื่อทดสอบฝีเท้ากับคู่แข่งต่างชาติทั้ง18คนยังจะได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อศึกษาการเล่นและสัมผัสบรรยากาศของลีกชั้นนำในเอเชียอย่างใกล้ชิดด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันฟุตบอลไทยมีการแข่งขันรองรับเยาวชนตั้งแต่อายุ15ปีต่อเนื่องไปจนถึงรุ่นอายุ23ปีก่อนก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพการเดินทางไปญี่ปุ่นของเยาวชนทั้ง18คนจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ระดับนานาชาติเสริมทักษะและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
5: อย่างน้อยก้าวแรกที่เราบอกว่า Talent ID นะครับก็คือคัดเลือกโดยสมาคมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นทีมชาติเล็กๆและชุดแรกๆแล้วก็เตรียมที่จะไปคัดเลือกต่อฝึกซ้อมต่อไปแข่งระดับ15ปีในปีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมที่กัมปะด้วยซึ่งเป็นสโมสรเจลีกที่อันดับต้นๆของเจลีกเลย
3: เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนักเตะกลุ่มนี้ยังสามารถแสดงฝีมือผ่านการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูทลีกซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศทำให้มีเกมลงสนามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางเข้าสู่สายตาของสโมสรอาชีพจากการค้นหานักเตะในพื้นที่สู่การฝึกกับสโมสรชั้นนำของญี่ปุ่นและการมีเวทีรองรับอย่างต่อเนื่องคื ือเส้นทางที่ช่วยเปลี่ยนความสามารถให้กลายเป็นอนาคตหากทั้ง18คนเก็บเกี่ยวบทเรียนครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่เยาวชนเหล่านี้อาจเป็นกำลังสายเลือดใหม่ที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยให้พร้อมแข่งขันในสนามนานาชาติต่อไปผ่านนิดคาดนาครายงาน
0: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กัน

0: าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa raja dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu kita mesti hormatkan bendera.

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะ กันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจาก
3: หาธรรมเรื่องโลกกธรรมโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครครับ
4: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องโลกกธรรมในโลกกธรรมสูตรอังคุตตรนิกายอรรถกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการย่อมหมุนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมโลกธรรม8ประการคือ 1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. นินทา 6. สรรเสริญ 7. สุข 8. ทุกข์ธรรมทั้ง8นี้แต่ละอย่างท่านเรียกว่าโลกธรรมเพราะเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำโลกเพราะครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกย่อมดิ้นรนไปตามธรรมเหล่านี้คำว่าครอบงำสัตว์โลกนั้นหมายความว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทุกรูปทุกนามทั้งที่เป็นปุถุชนทั้งที่เป็นพระอริยะไม่มีการยกเว้นใครเลยคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นหมายความว่าบุคคลสามัญทั่วไปจะเป็นหญิงหรือชายเด็กผู้ใหญ่ย่อมแสดงอาการหวั่นไหวขึ้นขึ้นลงลงไปตามโลกกธรรมนั้นเหมือนเรือขึ้นลงตามคลื่นในมหาสมุทรกล่าวคือเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ดีใจแสดงออกนอกหน้าจนเกินพอดีเรียกว่ามัวเมาแต่เมื่อประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็เศร้าโศกเสียใจจนเกินพอดีถึงกับหมดสติไปก็มีผู้ที่มีอารมณ์ดีใจหรือเสียใจอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกโศกเพราะโทษที่เขามิได้พิจารณาให้เห็นความจริงว่าโลกธรรมทั้งฝ่ายที่น่าปรารถนาและฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาส่วนพระอริยะผู้ได้รับการศึกษาสดับรับฟังธรรมะย่อมรู้ตามความเป็นจริงเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจหรือประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจย่อมพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือไม่ดีใจไม่เสียใจไปตามโลกกธรรมนั้นเมื่อละความดีใจเสียใจเสียได้ก็ย่อมพ้นจากความทุกโศกได้เพราะฉะนั้นท ท่านจึงสอนไว้ว่าเมื่อโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็อย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาจนเกินเหตุคำว่าลาภแปลว่าการได้สิ่งที่น่าปรารถนาหมายถึงการได้สิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหรือเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นหากอำนวยประโยชน์ให้แก่เราได้แม้เพียงน้อยนิดเมื่อได้มาแล้วท่านก็เรียกว่ามีลาภแม้แต่สามีภรรยาหรือบุตรธิดาอันเป็นที่รักและน่าปรารถนาของคฤหัสถ์ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณหากปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอด

คือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจากลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่าความเสื่อมลาภยศคือการได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองจึงมีความหมายเป็นสามอย่างคือ 1. อริยยศยศคือความเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีตำแหน่งสูง 2. เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมโตเป็นอาทิแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจของอคติมีใจริษยาได้ยศแล้วย่อมทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเรื่องในทุมเมธะชาดกความย่อว่าพระศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งมีความริษยาในพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคธเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคธกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ควานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างออกขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่าพระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรือง
ในขุทก

0: นิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือ1สุขสบายทางกาย2สุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือ 1. ทุกข์ทางกาย 2. ทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ท ั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนเองว่าขณะนี้ใจของเรากำลังเป็นทุกข์กำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไหร่เท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำสามอย่างคือ 1. รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร 2. ไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป 3. ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์คือถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุข มีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอย่าให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรธรรมทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกข์สุขธรรมทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิทธารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุททกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่งจึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภ โดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความสุขอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
3: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ บก
4: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒ

0: เทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5โดยมีรายละเอียดดังนี้วันพุธที่16กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอบนก90รางวัลบัตรเสารอบนก400บาททุกประเภทเสียงเทศบาลเมืองนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5ชิงรางวัล42รางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทรศัพท์หมายเลข073-511-048ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: เก็บเก็บเก็บสามเก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว 1. เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ 3. เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2010

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา9นาฬิกาจะจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการรามคำแหงปฏิทักษ์ค่ะ
2: รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ท่านผู้ฟังคะต่อไปท่านจะได้รับฟังการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้นหรือรหัสวิชา SOC 1013เป็นการบรรยายครั้งที่7โดยอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินจากคณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญรับฟังค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษามาพบกับการบรรยายสรุปกระบวนวิชา SOC 1013นะครับสังคมวิทยาเบื้องต้นกับผมอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินนะครับจากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะครั้งนี้ก็เป็นการบรรยายสรุปครั้งที่7นะครับเรายังคงอยู่ในบทที่2นะฮะในเรื่องของพัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยในครั้งที่6นะฮะอาจารย์พูดถึงเรื่องของสังคมวิทยาแนววิพากษ์เอาไว้นะครับก็วันนี้เราคงได้มาต่อกันนะแต่ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาในบทนี้นะในส่วนของวันนี้นะครับในบทที่2เนี่ยอาจารย์ก็ทบทวนก่อนว่าในบทที่2เราพูดถึงพัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยานะครับตอนแรกเราก็เล่ามาถึงว่าความเป็นมาเป็นไปในการศึกษาสังคมเป็นยังไงนะฮะเราก็พูดถึงเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาในการศึกษาสังคมเนาะเราก็พูดถึงวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาของสังคมวิทยานะครับซึ่งมีนักคิดพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะทั้งตัวออโกสกองนะครับตัวแม็กซ์เวเบอร์เองนะครับหรือว่าเอมิเดอร์คาร์มนะฮะที่เราพูดกันไปแล้วในครั้งก่อนนู้นนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเราพูดถึงสังคมวิทยาเชิงตีความด้วยนะครับที่แม็กซ์เวเบอร์นะฮะกับอีกคนนึงก็คือเรามาพูดถึงตัวสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์นะฮะหรือว่าแนววิพากษ์ที่เราพูดทิ้งเอาไว้ในครั้งก่อนก็คือแนวคิดของคาร์ลสมาร์กนั่นเองนะครับซึ่งสังคมวิทยาแนววิพากษ์เนี่ยหลักๆ ก็คือพยายามที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมหรือว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะฮะที่มันเกิดขึ้นในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองนะฮะโดยคนที่สำคัญเลยก็คือตัวคาร์ลสมาร์กนะครับคาร์ลสมาร์กเนี่ยถือว่าเป็นวางรากฐานของการคิดเชิงวิพากษ์เอาไว้นะฮะในการศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงสังคมนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์ก็ได้ critical sociology นั่นเองนะฮะทีนี้แนวคิดของมาร์กเนี่ยความโดดเด่นของเขาก็คือว่ามันมีความแตกต่างไปจากกลุ่มสังคมวิทยาในเชิงการตีความของเวเบอร์นะฮะหรือว่าสังคมวิทยาในแนวแบบ positivism หรือแนวปฏิฐานนิยมนะฮะของเดอคามอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยคาร์ลสมาร์กมองในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนะฮะแบบถอนรากถอนโคนมุมมองของเขามองไปถึงเรื่องของการกดขี่ทางชนชั้นนะครับที่มันมาจากการปฏิสัมพันธ์ผ่านโครงสร้างสังคมนะฮะในด้านของการผลิตเนาะโดยหลักๆเนี่ยคือเนื่องจากมาเติบโตมาในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีชนชั้นที่สำคัญที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของที่ดินกับคนเช่าเนาะเป็นชาวนาต่างๆนะฮะแต่พอเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยระบบการผลิตเป็นระบบอุตสาหกรรมก็เกิดชนชั้นรูปแบบใหม่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นชนชั้นนายทุนกับชนชั้นแรงงานนั่นเองนะฮะซึ่งสองชนชั้นเนี่ยก็จะมีเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะนายทุนก็ต้องการให้ได้กำไรสูงที่สุดเนาะลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดถูกไหมในขณะที่แรงงานก็อยากได้ค่าแรงมากที่สุดนะครับแล้วก็ทำงานน้อยที่สุดอันนี้ก็เป็นตามธรรมชาติโดยปกติอยู่แล้วนี่แหละมันก็เลยเกิดประเด็นว่ามุมมองของสองชนชั้นนะมันไม่ไปด้วยกันมันเกิดคอนฟลิกต์หรือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแนวแบบดูความขัดแย้งของชนชั้นคอนฟลิกต์เทอรี่นะฮะเป็นในกลุ่มนี้แล้วก็มาร์กซ์เนี่ยมองว่าชนชั้นหรือโครงสร้างทางสังคมเนี่ยทำให้เกิดการเอื้อหรือเกื้อหนุนกับการผลิตของนายทุนหรือเอื้อให้นายทุนเนี่ยเติบโตร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยเพราะว่านายทุนมีการกดขี่แรงงานนั่นเองนะฮะ ดังนั้นแล้วเนี่ยมุมมองของมาร์กซ์ก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เราพยายามมองหรือศึกษาสังคมในเชิงวิพากษ์สิ่งนี้บางทีเราถูกกดทับจนเรารู้สึกคุ้นชินเนาะแต่เราจะทำยังไงให้เราลุกขึ้นมาคิดวิเคราะห์หรือว่าตั้งคำถามกับระบบที่มันเป็นอยู่นะฮะโดยเฉพาะระบบที่มันอำนาจคุกคามชีวิตเสรีภาพความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงเช่นระบบทุนนิยมนั่นเองนะฮะโดยเฉพาะการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่มาร์กซ์มองว่ามันเป็นโครงสร้างที่ผลิตซ้ำต่อการทำให้คนถูกกดขี่ไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้อิทธิพลของแนวคิดของมาร์กซ์เนี่ยก็รวมถึงผลงานเขียนต่างๆของเขานะครับก็นำมาสู่การพัฒนาแล้วก็สานต่อของนักคิดรุ่นอื่นๆต่อๆมานะฮะจนกลายมาเป็นเขาเรียกว่าลัทธิมาร์กซ์นะคะหรือว่ามาร์กซิสซึมนั่นเองนะครับหรือมาร์กซิสที่เราเคยได้ยินเนาะก็เป็นกระแสความคิดแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่มีอิทธิพลสูงมากนะครับในโลกของเรานะฮะในช่วงศตวรรษที่20ทีนี้ถ้าเราจะพูดกันโดยตรงเนี่ยลัทธิมาร์กซ์ก็ถือว่าเป็นแนวทางการศึกษาที่ผสานทั้งวิทยาศาสตร์สังคมนะฮะเข้ากับการศึกษาในเชิงวิพากษ์แล้วก็ลักษณะเด่นก็คือกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มันมีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือการรื้อถอนโครงสร้างอำนาจทำลายมายาคติแล้วก็ขุดค้นแบบทะลุทะลวงเลยที่จะไปให้ถึงโครงสร้างที่มันจะมีอำนาจที่แท้จริงแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดความตื่นรู้นะฮะแล้วก็ตาสว่างเขาใช้คำว่าตาสว่างเนาะจากภาพหลอนแล้วก็ปลดปล่อยผู้คนเนี่ยให้หลุดพ้นจากการถูกกดขี่ทางชนชั้นแล้วก็ระบอบความไม่เท่าเทียมกันในเชิงโครงสร้างนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้ว่าตัวสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์นะฮะก็มีแนวโน้มที่จะ เห็นด้วยเนาะกับข้อวิจารณ์ของแม็กซ์เวเบอร์นะครับที่มีต่อตัวสังคมวิทยาเชิงปฏิฐานนิยมที่ออกุสกองวางเอาไว้ก็คือเวเบอร์เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวสังคมวิทยาในแนววิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีก็ละเลยความเป็นธรรมชาติของพื้นฐานของสังคมนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้มองเรื่องของมิติวัฒนธรรมพลังความสร้างสรรค์

ศาสตร์สังคมวิทยาเนี่ยควรจะมุ่งเน้นศึกษาปัญหาความเป็นระเบียบนะฮะแล้วก็งานศึกษาเราเนี้ยจึงมีแนวโน้มว่าจะค้ำจุนดำรงอยู่ของโครงสร้างอำนาจนะฮะโดยเฉพาะโครงสร้างอำนาจที่เป็นระบบสังคมทุนนิยมนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยตัวสังคมวิทยาเชิงปฏิฐานนิยมเนี่ยมุ่งเน้นที่จะให้ความสำคัญต่อโครงสร้างแล้วก็ความเป็นระเบียบที่ไม่เปลี่ยนแปลงของสังคมมากเกินไปแทนที่จะมองว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสังคมมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งแล้วมันก็เป็นพลวัตนะครับปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นลักษณะสภาวะที่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งแล้วก็จะมีกระบวนการอื่นที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงต่อไปนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับตัวสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์เนี่ยหรือว่าตัวกลุ่มนักลัทธิมาร์กหรือมาร์กซิสม์เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ต่อสังคมวิทยาเชิงการตีความด้วยนะฮะเขามองว่ากลุ่มนี้เนี่ยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อตัวตนในลักษณะเชิงอัตวิสัยแล้วก็สัมผัสนิยมหรือว่า relativism เนี่ยมากเกินไปนะฮะมันก็เลยทำให้กลุ่มสังคมวิทยาเชิงการตีความเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการศึกษาแบบมองข้ามอำนาจโครงสร้างที่มันมีอยู่นะฮะในสังคมแล้วก็ตัวสังคมวิทยาเชิงการตีความเนี่ยในสายตาของกลุ่มเชิงวิพากษ์หรือกลุ่มลัทธิมาร์กเนี่ยก็มองว่าไอ้กลุ่มนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่วิทยาศาสตร์ที่ตายด้านกับปัญหาของสังคมนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยหลักๆเลยความคิดของกลุ่มคาร์ลมาร์กเนี่ยก็จะเป็นความพยายามที่จะล้มล้างระบบทุนนิยมแล้วก็ผลักดันให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญต่อการวางเป้าหมายในการศึกษาสังคมดังนั้นแล้วเนี่ยนักสังคมวิทยารุ่นหลังๆแล้วก็เลยมุ่งวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างอำนาจแล้วก็พยายามที่จะศึกษาปัญหาการครอบงำเพื่อเปิดโปงตัวมายาคติที่คนถูกมองภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาพจำมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือพยายามเสนอหาทางออกให้กับการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอย่างวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวงานศึกษาทางสังคมวิทยาในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยหรือว่าในกลุ่มที่เป็นนักสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือได้รับแรงบันดาลใจจากคาร์ลสมาร์กเป็นหลักนะฮะแล้วก็มุ่งเน้นความสนใจไปยังปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับการถูกกดขี่ทุกรูปแบบอย่างเช่นการกดขี่ทางเพศการกดขี่แรงงานปัญหาความยากจนนะฮะแล้วก็ในสังคมไทยเราเองเนี่ยตัวลัทธิมาร์กก็เคยเป็นที่นิยมแล้วก็ถูกประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับในการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มปัญญาชนนะครับองค์กรการพัฒนาเอกชนต่างๆนะฮะหรือว่ากลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในช่วงประมาณปีพ.ศ.2520เป็นต้นมานั่นเองนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าภาพรวมของตัวสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์เนี่ยก็คือเหมือนตั้งคำถามกลับไปกับแนวคิดที่มันเคยมีมาก่อนหน้านั้นนะฮะอย่างเช่นตัวสังคมวิทยากลุ่มโครงสร้างหรือว่าสังคมวิทยาที่เป็นกลุ่มการตีความเชิงสัญลักษณ์ต่างๆเนาะว่าเอ๊ะมันยังใช้ในการศึกษาสังคมแบบแนวอย่างนั้นได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแนวของการวิพากษ์ก็คือมองการโต้แย้งกลับไปต่อโครงสร้างสังคมดูความขัดแย้งของคนระหว่างชนชั้นนะฮะทีนี้เรามาอีกอันนึงที่มันเป็นพัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยาที่ต่อเนื่องมาจากแนววิพากษ์ก็คือในแนวของสังคมวิทยาในโลกสมัยใหม่นะครับถ้าเราพูดถึงโลกสมัยใหม่นะฮะเราอาจจะพูดถึงประมาณช่วงศตวรรษแรกของศตวรรษที่21เป็นต้นมาก็ได้นะฮะตัวสังคมวิทยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นศาสตร์วิชาที่เป็นผลผลิตของมนุษย์เนาะแล้วก็พยายามปลดเปลื้องตัวเองออกจากสังคมประเพณีแบบเก่านะฮะจากการครอบงำของระบบอำนาจแล้วก็ความรู้ชุดเก่าความรู้ชุดเก่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นโลกทัศน์แบบอภิปรัชญาความศรัทธาในความคิดที่เชื่อว่าพระเจ้าคือผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะฮะรวมถึงในบริบททางประวัติศาสตร์และอารยธรรมตะวันตกเนี่ยรวมถึงการเคลื่อนไหวทางปัญญาก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่19นะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เรามองเห็นความเป็นไปของชีวิตและสังคมในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นทีนี้มันก็มีการตั้งคำถามอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างเช่นว่าแล้วรูปแบบสังคมแบบไหนหรือลักษณะสังคมแบบไหนที่เป็นที่พึงปรารถนาของมนุษย์จะต้องการสังคมรูปแบบไหนนะฮะ

0: หรือว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรมาในการศึกษาสังคมแบบใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้คำถามที่มันเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่20ตั้งแต่19ต้นมาจนถึง20 21เนี่ยนะฮะมันก็นำมาสู่การสร้างมุมมองทางสังคมวิทยาในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีหลายสกุลความคิดที่พูดถึงเรื่องบริบทสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับอย่างเช่นในนักคิดสังคมวิทยาในฝรั่งเศสในเยอรมันหรือว่าในอังกฤษเองก็ตามแต่นะฮะดังนั้นมันก็เหมือนเริ่มกลับมาตั้งคำถามกับสังคมอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวสังคมคืออะไรแล้วสิ่งที่เรียกว่าสังคมเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยบรรดานักคิดต่างๆปัญญาชนต่างๆจะให้ความหมายแล้วก็วิธีการสร้างความเข้าใจกับสังคมเนี่ยในรูปแบบไหนได้บ้างหรือว่าแตกต่างไปจากในยุคอดีตยังไงบ้างนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปในมุมมองของยุคแบบคลาสสิกเนาะอย่างเช่นออกุสกองเอมิเดอร์คามนี่นะครับหรือว่านักสังคมวิทยาเก่าๆเนี่ยอาจจะมองสังคมเปรียบเสมือนระบบกลไกที่ขับเคลื่อนไปตามพลังทางสังคมที่ซ่อนเร้นการกำกับอะไรต่างๆให้มันขับเคลื่อนไปได้นะฮะก็จะมีแนวคิดที่เป็นกลุ่มของstructural functional นะครับโครงสร้างหน้าที่หรือว่ากลุ่มที่เป็น structuralism ก็คือโครงสร้างนิยมนะฮะต่างๆซึ่งกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยจะสนใจวิเคราะห์ศึกษาปัญหาการจัดระเบียบแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็มองว่าการกระทำของบุคคลเนี่ยมันเป็นผลมาจากโครงสร้างของสังคมนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าตัวสังคมวิทยาเนี่ยก็คือการค้นคว้าหาความรู้ที่เป็นระบบนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับวิธีการในเชิงแบบวิทยาศาสตร์เข้ากับการสังเกตเชิงประจักษ์เกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมของคนนะฮะของกลุ่มขององค์กรเพื่อที่จะดำเนินการค้นหาแล้วก็ตรวจสอบชุดของกฎเชิงสาเหตุที่มันพอจะเป็นไปได้นะฮะแล้วก็สามารถเอาไอ้กฎที่เราตรวจสอบแล้วเนี่ยมาทำนายแบบแผนทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นแล้ววิทยาศาสตร์สังคมก็คือสิ่งที่มันเป็นไปได้นะฮะโดยนักสังคมวิทยารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเชื่อว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันก็จะมีกฎอะไรบางอย่างที่ควบคุมอยู่ในเบื้องหลังนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์สังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีแบบแผนแล้วก็มีความเป็นปกตินะฮะซึ่งสามารถที่จะสังเกตศึกษาได้ในโลกที่มันเป็นโลกเชิงประจักษ์นะฮะสังเกตได้จับต้องได้เข้าถึงได้ต่างๆนะครับดังนั้นแล้วเป้าหมายของสังคมวิทยาก็คือการมุ่งค้นคว้าหากฎหรือพลังทางสังคมที่เราคิดว่ามันมีเนี่ยให้เจอนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์แล้วก็ใช้วิธีการทางสถิติที่เอามาใช้ศึกษานะครับอย่างเขาเรียกว่าสลับซับซ้อนเนาะเพราะมันมีเทคนิคเชิงสถิติอะไรต่างๆนะฮะทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือตัวแม็กซ์เวเบอร์กับนักสังคมวิทยาที่ดำเนินรอยตามแนวคิดของแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยก็เสนอว่าจริงๆแล้วสังคมก็คือสิ่งสร้างทางสังคมนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นผ่านปฏิบัติการการปะทะสังสรรค์ในสถานการณ์ทางสังคมหนึ่งๆดังนั้นแล้วความสนใจของนักสังคมวิทยาที่เป็นในกลุ่มของเวเบอร์หรือว่าเขาเรียกว่ากลุ่ม symbolic interactionism นะฮะหรือว่า phenomenological นะครับ sociology หรือเรียกว่า ethnomethodology ก็ได้นะครับหรือว่า symbolic anthropology ก็ได้เหมือนกันมีหลายคำมากคือเป็นกลุ่มในการตีความเนี่ยก็อาจจะมุ่งไปที่การสังเคราะห์สังคมในระบบในระดับปฏิบัติการนะฮะแล้วก็การกระทำทางสังคมเนี่ยเน้นการวิเคราะห์ตีความทำความเข้าใจความหมายของตัวตนประสบการณ์ของผู้กระทำการมีความรู้สึกนึกคิดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มของเวเบอร์ก็จะเน้นเรื่องของการศึกษาความเป็นเหตุเป็นผลเนาะของการกระทำนะฮะตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็โลกทัศน์ของผู้คนผ่านการตีความประสบการณ์ชีวประวัตินะครับส่วนในสายตาของคาร์ล มาร์กซ์นะฮะอย่างที่บอกไปว่าเป็นคนที่สถาปนาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์กับกลุ่มมาร์กซิสสังคมเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนโรงละครแบบในการอะไรนะในการปฏิบัติการของผู้คนแบบที่กลุ่มเวเบอร์มองไว้แต่ว่าสังคมเนี่ยเป็นเหมือนเวทีของความขัดแย้งนะฮะ เป็นพื้นที่ของการแย่งชิงอำนาจของกลุ่มพลังต่างๆในสังคมนะครับดังนั้นนักคิดในกลุ่มของคาสมาร์กก็เลยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สังคมในระดับโครงสร้างนะฮะแต่ว่าไม่ได้มองโครงสร้างเหมือนในกลุ่มแรกกลุ่มแรกก็คือมองว่าโครงสร้างสังคมมันสอดประสานกันเป็นเหมือนกลไกของร่างกายเนาะแต่ในกลุ่มมาร์กเนี่ยมองโครงสร้างสังคมว่าเป็นเหมือนมันมีความขัดแย้งระหว่างกันนะฮะแล้วไอ้ปัญหาความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงในบริบทประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจเนี่ยรวมถึงการยึดถือเป็นอุดมการณ์สังคมว่ามนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์ต่อรองสถาปนาอำนาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่จุดที่ใฝ่ฝันให้มันเป็นสังคมที่เท่าเทียมพึงปรารถนาได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอิทธิพลของความคิดของกลุ่มมาร์กหรือมาร์กซิสเนี่ยก็เลยมุ่งไปที่การล้มล้างระบอบทุนนิยมนะครับแล้วก็ผลักดันให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะฮะแล้วก็มีส่วนสำคัญของการที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของอำนาจความพยายามที่จะรื้อถอนมายาคตินะฮะแล้วก็การนำเสนอผ่านกระบวนการเจาะทะลุทะลวงให้เห็นถึงโครงสร้างแล้วก็ระบอบการปฏิบัติการที่แท้จริงในสังคมทุนนิยมในโลกสมัยใหม่นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยความแตกต่างของวิธีคิดแนวความคิดวิธีวิทยาวิธีการศึกษาแล้วก็ระดับการวิเคราะห์สังคมของนักคิดที่มีมาในช่วงแรกนะฮะในช่วงของโลกสมัยใหม่ก็คือตั้งแต่มุมมองแบบปฏิฐานนิยมนะครับมุมมองแบบสังคมวิทยาเชิงการตีความแล้วก็กลุ่มลัทธิมาร์กนะฮะก็กลายเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นลักษณะเด่นของสังคมวิทยาตั้งแต่แรกเริ่มนะฮะตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่19เป็นต้นมาแล้วก็พัฒนาการควบคู่มากับการสถาปนาศาสตร์วิชาสังคมวิทยาเป็นสำคัญนะฮะพอหมดในยุคของสมัยใหม่เนาะเราก็เข้าสู่เขาเรียกว่ายุคครึ่งหลังสมัยใหม่นะฮะซึ่งภาวะหลังสมัยใหม่เนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นของครึ่งหลังของศตวรรษที่20ก็ได้นะครับหรือว่าภาวะหลังสงครามสถานการณ์มันผันผวนทางเศรษฐกิจวิกฤตการณ์มนุษย์นิยมนะฮะที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสู่นานาประเทศนะครับทั่วโลกเกิดการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศเนาะอย่างเช่นเกิดสหประชาชาตินะครับหรือว่า UN ที่เรารู้จักกัน United Nations นะครับเกิดธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะฮะซึ่งพยายามสร้างกติการักษาระเบียบโลกใหม่รวมถึงการมุ่งใช้เขาเรียกว่ากระบวนการพัฒนาหรือการพัฒนาเนี่ย development ต่างๆนะฮะให้กลายเป็นเวทีของการต่อสู้ต่อรองระหว่างประเทศมหาอำนาจกับประเทศอื่นๆเนาะแทนการทำสงครามแบบทหารเหมือนในสมัยอดีตนะฮะแล้วก็ในหลายๆประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นหรืออังกฤษเนี่ยหลังสงครามที่จบไปนะฮะความจำเป็นในการฟื้นฟูสังคมก็นำไปสู่การปฏิรูปสร้างระเบียบใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมนะฮะแล้วพอศูนย์กลางอำนาจแล้วก็ระบอบเก่าเนี่ยมันถูกบั่นทอนลงไปนะครับขบวนการเรียกร้องเอกราชแล้วก็เรียกร้องสิทธิต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นในหลายทวีปทั่วโลกนะครับเช่นในแอฟริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะชนพื้นเมืองก็เริ่มพยายามก่อวอร์ดเนาะในการที่จะเรียกร้องอำนาจอธิปไตยของตัวเองคืนมาจากมหาอำนาจในยุโรปนะฮะทีนี้ภาพตัวแทนของสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยเป็นภาพสงครามการล้างเผ่าพันธุ์เนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยแล้วก็ปลดแอกเอกราชกำเนิดชาติใหม่ๆก็คือหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของเจ้ามหาอำนาจในยุโรปที่อยู่ในเอเชียเองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแอฟริกาเนี่ยก็พยายามเรียกร้องตัวเองขึ้นมานะฮะก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้การศึกษาประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่า New Nation นะฮะก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมันเป็นยังไงแล้วทำไมมนุษย์ต้องเข็นฆ่ากันเองเอารัดเอาเปรียบเหมือนปราศจากความเป็นคนทำไมต้องแย่งพื้นที่การแย่งทรัพยากรกันขนาดนั้นนะฮะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในตัวสังคมวิทยากับภาวะหลังสมัยใหม่เนี่ย มันก็มีประเด็นอะไรอยู่มันเป็นเหมือนพัฒนาการที่มันล้อไปกับสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจสภาพการเมืองแล้วก็มุมมองการศึกษาการใช้ชีวิตผู้คนเนี่ยสังคมวิทยาแต่ละช่วงยุคสมัยช่วงเวลามันก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวไว้ในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของสังคมวิทยากับการศึกษาภาวะหลังสมัยใหม่หรือว่า postmodernism นะฮะก็ไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อกันในบทที่8นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็เนื้อหาเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เพื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคต

ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้นหรือรหัสวิชา SOC 1013เป็นการบรรยายครั้งที่7โดยอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินจากคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ

รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา10 นาฬิกาจากนี้ไปจนถึงตามรับฟังรายการทหารพรานสานสัมพันธ์ค่ะ

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:30 น.ต่อจากนี้ไปกระชินติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:33 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

แรงสวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทางสถานีวิทยุ912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายครับวันนี้เราพบกันตรงกับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ครับก่อนที่จะมารับฟังข่าวคราวของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในวันนี้เรามาติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนครับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24ก่อนไปครับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทำให้ในวันนี้13กันยายน2569บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับมาดูจังหวัดนราธิวาสของเราในวันนี้กันนะครับจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอบาเจาะยี่งอเรเซาะศรีสาครจะแนะสุขีรินและอำเภอแวงลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้33องศาเซลเซียสต่ำสุดวันพรุ่งนี้24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาทีครับนี่คือพยากรณ์อากาศที่นำมาฝากรู้ฟังกับรายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในวันนี้ครับ

มาถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันบ้างครับทางกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตออกให้บริการแก่เกษตรกรเครือข่ายนักพัฒนาทำการผสมเทียมโคของเกษตรกรด้วยน้ำเชื้อโคพันธุ์อเมริกันบราหมันแดงพ่อพันธุ์ชื่อเมฆรหัสพันธุ์002จำนวน2ตัวพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูและการป้องกันโรคสร้างความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับณพื้นที่บ้านกำปันตำบลท่าสาบอำเภอเมืองและหมู่ที่1บ้านปูแหลตำบลบารุอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับนี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับมาต่ออีกสักข่าวหนึ่งนะครับก็ยังคงเป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินเช่นเดียวกันนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลของหน่วยให้การช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกคูระบายน้ำภายหลังได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรควนโดนซึ่งอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเนื่องจากคูระบายน้ำมีความลึกและลาดชันกำลังพลของหน่วยจึงเข้าดำเนินการช่วยเหลือและนำผู้ประสบเหตุขึ้นจากคูระบายน้ำได้อย่างปลอดภัยเบื้องต้นมีผู้ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากการหลับในนะครับณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูลตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็โดยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนานะครับนพค42หรือหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42นี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมประจำปีงบประมาณ2569งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง4เมตรระยะทาง 1.235 กิโลเมตรภายในศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาบในขั้นตอนการลงวัสดุชั้นหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยอัดหมดอัดเพื่อเตรียมงานชั้นผิวจราจรลาดยางต่อไปตามมาตรฐานงานช่างของการกองการช่างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมทางร่วมทดสอบประสิทธิภาพของรถบดล้อเรียบที่หน่วยได้รับมอบจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อให้โครงสร้างของถนนมีความมั่นคงแข็งแรงรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยรองรับภารกิจของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ณศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาบบ้านท่าสาบตำบลท่าสาบอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่านพค42อยู่นราธิวาสจริงๆอยู่จังหวัดยะลานะครับนพค41อยู่นราธิวาสนะครับผิดไปเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับนพค42นี้อยู่จังหวัดยะลาครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรับฟังข่าวสารกันต่อกับรายการก้าวไปกับนทพก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับ

เวลาของรายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเกาหลีประมาณ5นาทีสุดท้ายกันแล้วนะครับมาถึงข่าวคราวต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับทางกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเนื่องในโอกาสที่พลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับขออัญเชิญคุณพระจิตรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาให้ท่านประสบความสำเร็จเจริญงอกงามในหน้าที่ราชการเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพบกด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนสืบไปครับและอีกคนหนึ่งนะครับขอแสดงความยินดีกับพลตรีชาคริตอุจจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับก็ทางกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ขอแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเนื่องในโอกาสที่พลตรีชาคริตอุจจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านด้วยความยินดียิ่งนะครับทั้งแม่ทัพภาคที่4คนเก่าแล้วก็แม่ทัพภาคที่4คนใหม่ที่จะเริ่มทำงานในวันที่1ตุลาคมนี้ครับลาจากด้วยงานเพลงนะเพราะๆจากทางรายการวันนี้นะครับต้องลาคุณฟังกันไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 13:00 นต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงการประกวดร้องเพลงของสนร.นทพ.เชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายแทนคุณหวังจิตชื่อเล่นชื่อแทนคุณอายุ16ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับวันนี้ผมจะขออัญเชิญในบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงลมหนาวขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ

0: ันครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนิดาอ่องเจริญอายุ12ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีค่ะขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจขอเชิญรับชมและรับฟังค่ะ

วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนชาพึ่งอยู่ชื่อเล่นชื่อน้องไมพลูอายุ13ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์จังหวัดชลบุรีค่ะขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์เชิญรับฟังค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรามินเรือนเรืองขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์รับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยะดานพเดชชาติชายชื่อเล่นชื่อกอย่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะมาจากโรงเรียนหอวังกรุงเทพมหานครขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนชัยศิลปาเสนมาจากโรงเรียนจันทร์หัวบำเพ็ญมาร้องเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อว่าในดวงใจนิรันดร์เชิญรับชมรายการฟังได้เลยครับ

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิชยานิจูค่ะมาจากโรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญมาร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลง Still on my mind เวอร์ชันไทยอังกฤษเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

0: ขอบคุณ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสมัชยาม่วงอยู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มาจากโรงเรียนดอนนาจตุรัสจินดาวันนี้หนูจะมาขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อบทเพลง

หนูชื่อเด็กหญิงอัญชิสาปั้นต้นมาจากโรงเรียน

วัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟ้าใสไข่ภูเขียวเป็นตัวแทนจากโรงเรียนนราศึกษาลัยจังหวัดนราธิวาสมาขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในเพลงรัก

0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัตกูลไผ่แดนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ผมจะมาขับร้องเพลงแผ่นดินของเราเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับ

วัสดีค่ะดิฉันนางสาวอวตารบุษยานนท์อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ดิฉันเป็นตัวแทนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่18จังหวัดนนทบุรีวันนี้ดิฉันจะมาขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อว่าไก่ลุงค่ะ

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอริสมูล่าอนุปกิจชื่อเล่นชื่อน้องอริสอายุ11ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนราชินีบนค่ะวันนี้หนูขออัญเชิญบทเพลงพระราชินิพนธ์ในลำดับที่5ที่มีชื่อเพลงว่าชะตาชีวิตมาขับร้องขอเชิญรับชมและรับฟังค่ะ

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

ทีนี้สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา14:06 จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการศิลปะพื้นบ้านหนังตะลุงครับ

0: mà đắt thêm hết. Anh lừa anh tớ tớn anh em lừa.
1: Ừ lẹ tiếp. Đi tuần đi tầm lấy à phiên vô bàn.
0: Chơi chát ra khăn. Ui ta nhú gặp.
1: Ua chưa đi chê lấy à. Bố phóng chá cho tè cướn cao nhạc. Cầm đi chê phiếc mà quá giọt. Cướn cao nhạc đi chê phiếc quá giọt.
0: Cắp
1: chát đi lại khăn. Của con quăng để thêm mất. Mình cố chá nà ràn cú trì khu phùn kêu. Cúi bước ra đã vật chân đục vào trang. Nó phép cố chá nà ai phải luôn. Chá trọng đưa anh đi.
2: ร้านปูนแก้ววัสดุก่อสร้างร้านปูนแก้ววัสดุก่อสร้างจำหน่ายอิฐหินดินทรายเหล็กไม้ทุกชนิดอย่าลืมอบต.เทศบาลอย่าลืมอบต.เทศบาลซื้อไปกินกันได้ทั้งอิฐหินดินทรายที่ร้านปูนแก้ววัสดุก่อสร้าง
1: เดี๋ยวนายติดร่างกันหรอกอย่าเน่าเลยกูมึงโฆษณามันเป็นเรื่องที่นี่วัดวยอดก็ไปตอดกระตินโฆษณามันดีที่เพื่อคงให้รางวัลมั้ง
2: เชิญพุทธบริษัททั้งหลายร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยยอดอย่าลืมจัดยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่28ตุลานี้คืนวันที่27ตุลาชมมโหรสพเต็มวง
1: ไอ้ร้อย
2: ไฮโล
1: อ้าวแม่มากันอย่าไปเล่นกันเล่นแล้วโยปนันเป็นกี่กานานไม่ตำเลยได้จนอยู่เปล่าร้อย
0: แต่ท่านกำมัน
1: นะเอาเตียงหลัง
0: เตียง
1: ท่านวันก่อนกว้าใครตำมันอยู่พั่มมันเพื่อนก็ยีกอกแล้ว
0: ยีกอก
1: เออ
0: ก็ตีกับเจ้าของพั่มนะ
1: ไปตีก็ใช่เราได้พั่มไปตีเจ้าของพั่มมีโต้ก็
0: มันไม่โต้ก็ว่าแย่ก
1: ็ตีก็ใช
0: ่เครียดจะใช้กูได้มันเราใช้กันดีใจออกแล้ว
1: ไอ้รถกันคันกำมันมามาจอดตำเพลได้มาโรมันยังอีใช่เลยรถเคย
0: แล้วไล่กันเลยมาตึงจอดได้อยากพ้มน้องเต็มตั้งเนาะแล้วเต็มตั้งก็ไปได้จอดกล่าวโพมันกูยิงนะเปล่า
1: ว้า
0: อันดอนนี่ยิงเต็มโยปืนยังเนาะ
1: พอตั้งแล้วว่าคนดีไอ้ตื้อตำหมาอย่าตื้อปืนตื้อตำหมามันคุ้มครองเราอยู่ในใจเราไม่ต้องงอจองไม่ต้องงอใส่ตีใส่ไม่ต้องพอกตำหมาไม่มีอนุญาตก่อนไม่มีอนุญาตพอกไม่ต้องตื้อปืนหรอกตื้อตำหมาดิว่าตำหมามันคุ้มครองเรา
0: ตาเพื่อนยิงเราแต่ตำมาก็ก้าวกว้างให้มาให้ดูสิฮะตาเพื่อนยิงเราแต่มันยิงกูตายแล้วก็ใกล้รับผิดชอบอะ
1: ถึงมันยิงเราตายมันก็ต้องขึ้นร้าน
0: มันขึ้นร้านแต่กูขึ้นเมนฮะผมไม่รอแล้วผมยอมขึ้นร้านเลย
1: ก็ขึ้นร้านยังแล้วไล่ลานไม่ใช่ทีนั้นแต่ขึ้นเมนแต่ตั้งใจยังกี่ร้อยลานแล้วกันล้นว่านแล้วติดตึงหลังใจนู่นแหละจ่ายมาดูสิ
0: ป่อตา
1: แข็งหนักหน้าตำเหลืองจะมันก้าวตามั้งอ่ะพี่มันเรานั่งลงโดราไม่มีต่างการมาช่วยเลือดเลยลำบากเนี่ยอาจารย์ตอดติ้นรับโดราระคืออะไรกันโดราเลยอย่าหลบผมนี่โดราปุ่นแก้ววาแววซินวาแววซินนะจอย
0: ครับ
1: ลำได้เลยหลบใบไม้ไอ้เปียกไปหลอกโกนะเปียกนะ
3: ค่ะ
1: ไอ้น้องแน่อุ้ยว่าร่า

จัดเปรตยังไงเปียกตั้มอยู่กูได้หัวยำเบลเป้เปรี้ยงไงเปียกปลามาจ้องเลยกูเปรี้ยงไงได้ตีรองอ่ะก็จ้องไม่รอเปรี้ยงจำโยบเลยมันหอมไม้นักรองแกยุ้ยขันไม่คลางไม่ดังมึงเจอกูด่าเห็นไหมน้องยิ้มเป็นไหมน้องยิ้มก็คลางหน้ากว่ารองเพื่อแฟนฉันมี

ีตายโหงแล้วไอ้นั่นมันกลางแรงไปแล้วโอ้ไม่กันไม่กลางไม่ดังกันเพลงแท้จริงร้องมันฟองที่เด็กมันไม่กว้างแล้วเลย

วยไรมันไม่บาจุนก็ไอ้เพียงนักร้องจำโยก็กลางมากกลางมันแต่น้อยมันติดน้องจากันหูจากันหูฮะเมื่อนมาเล่นวายอดคนจอพี่ตั้งมันร้องเปอเต้นเปอตุ้งเขารวยเขาละต้อนเดี๋ยวโยนไปแจ้งคนหน้าเวทีที่ระลึกนะคะเด็กวัยรุ่นแต่ว่ายอดใจครอบแป้นเยอะหลายคนไอ้ร้อยล่วงพอก่อนแก่วันหนึ่งรังบาดหลวงหรือพนันก็มันนี่มึงไม่รู้กูจอบไปเตยจ้ายาสั้นเสมอหูเมียเราเวลาตัดยางก็เมียหายจ้ายาไอ้ร้อยตู้จะเบอร์อินจอยรับมีดกูไปเตยมึงเคยแร่มากเพียงแร่นั่นไอ้ตัวละตัดออกทุกวันจองแต่ไม่ใกล้ไอ้ร้อยจะไปดีใบเตยเปลี่ยนร้อยก็คงใบเตยใจร้อยละลายแปลงน้องแต่ละมันแน่นอกจำยกออกก็จำเอาไว้แช่งไว้ไว้เดี๋ยวใครทะเลาะบ้าเปลี่ยนมันนี่ใบเตยกูไปเข้าห้องน้ำในโรงเรียนหัวยอดมันไม่มีใดกี้ดีกับเพลงใบเตยเนี่ยชายเราย้อนในตัวมีท่าอันเล่นปลามันไม่รอใกล้มันมายืนร้องเพลงใบเตยอยู่หน้าตู้ตัวกูโยนหน่อยมันยืนรอขอดูเธอหน่อยฉันเองจะเปิดนะฉันเองจะเปิดนะกว่าเดียวจ้ะชายมันไม่ทุกทีกูก็เปิดเพื่อหันโอกูรำคาญจริงกูออกจากสวมตุ้งตัวนี้มันก็ก้าวเลยเท่านั้นมันแคบเต็มทีแล้วก็ก้าวไปตุ้งประน้อยไม่ตันหนังเสียไอ้เจ้ากันได้ยินชัดเลยผมแค่แจ้งย่อตั้งห้ามเจ้าวัยยอดกี้ไม่มั่งเลยเถอะบ้างนี่ดังมันโยนในตัวมันว่าปีเปียกคุ้มตัวไอ้น้องตีมันคุ้มมาคุ้มแต่กูไม่ปิด

英子大动过啊！哎，两人嘛，英子战，เราไม่ย้อนโรลงก็วันนั้นคนเตรียมโยนนี่ฮะการมันไม่มาการตาวเดิมเบียติได้ก็มาหน่อยว่าเดิมแต่การปนันมาที่เล็กเบอร์มีช่องหัวต่อเดือนเตรียมโยนลุยแม่เบอร์อุ่นมั่งเบอร์นุ่งมั่งเบอร์นี้มั่งเพราะนั้นเราอย่าไปปรำหรือตำหาชุดจาริตเรื่องไหวเรื่องเบอร์มันไม่สื่อได้เป็นข้องหลงเล่นอย่าไปปลักจมปลักอยู่กับไหวกับเบอร์ไม่เอ็นเคยมันได้รวยกับเบอร์หุ่นมามานพ่อมรวยรวยแล้วอันจะบ้าหุ่นตัววันได้สร้างบ้านไม่หนูหลังพ่อว่าเขาก็ตั้งการยืดเจ๊แรงทำแม่ไม่ได้ไปเตียวบอกเจ็ดซี่เจ็ดซี่คนปลานี้ก็ทุโรอยู่แล้วก็ว่าโอ้ยฮะไม่ต่างวันซอยอ่ะโอ้มายนะตึงอย่าไปปรำเตียวบอกเบอร์หุ้นนายก็ติลงเตียวแรงเจ็ดซี่เจ็ดซี่ตีดีคนมันเจอจริงอ่ะไอ้ข้อคนนี้ไม่ใช่เรื่องอีปะพูดไม่โรจันราคาแต่ว่าจันไอเจ็ดซี่ก็เราเจอวินไว้นะวินไว้เลยจันโตกแล้วร้อยแล้วเพียเล่นกันคลักคลักเลยว่ายอดนี้เจ้าโกดเอออาเจ็ดซี่นี่มันน่ามหานกว่าจริงพี่พี่น้องไอ้จำว่าไหว้ตัวตัวก้นนะแต่ว่าอันในรอแต่พอเราบอกแต่รอบแล้วเนี่ยบอกเขาเอากับกันแต่เราบอกแต่ถ้าเราบอกเปลือนเล็กเกลือนรุ่นเล็กเกลือนไม่รู้งานกว่ามากเกินหยาบแล้วแล้วก็วันนั้นไม่จำได้รวยได้ร่ำพูดไม่ได้หรอกเป็นเรื่องเต็มไม่ดีรักกูงานนายนั่งร้านเบียร์เต็มนู่นไม่ติดร่างเลยนะนายกำเสือเพ่กำบุ้นพอร่างเดี๋ยวแรงมันเปลือยๆแต่ใกล้บุ้นหนุ่มเมียนายโหลดแรงเป็นใจผมนายก็เหลือติดร่างแล้วทำติดจริงจีร้อยนั่งเดียวที่ร่างนุกกว่าป้าคุณเดินลงใจโรลงคำก็รับแล้วคุณเดินเดียวใจอู้นายกุ้มนายใหญ่ดีดีเป็นเพลงต้องรอให้ก้าวถาเพียงหรือที่จอมาอาจารย์ปดอาจารย์บุญตันเพลงออดแอดแอดเปล่าความไม่ตอกเหรออาจารย์เพลงพนันรุ่นตันมันไม่ใช่ออดแอดแล้วอารุณเนี่ยนอกแอกแล้วป้าหรือที่ไปโรงพยาบาลร้องอาจารย์บนว่าเจ็บควันแกเจ็บเจนี่หมอจะต้นสีนั้นหมอบอกว่าควันหรือสีหอกแหกหอกแหกหอกแหกกีบดังเป็กตอนน้ำปวดด้วยไรบ้าอยู่ปนันแม่มาเจอคนงานมาบีทำแบกยากรุ่นนักวนารีบ้านไทยอยู่ที่ไหนเวลาใครคำตะดันยับมาอยู่ปลาย

0: สวัสดีนะคนสวยพี่เองคือคว้าชายธวัชจากโพวิสัยประเทศน้องเป็นลูกเต้าเราใครจะไหนถึงงามอย่างนี้มีผัวหรือยังนะน้อง
1: แล้วจำเป็นไหมที่ฉันจะต้องบอกคุณที่ฉันไม่บอกคุณฉันตายไหม
0: โถ่เอ้ยแต่อย่าเล่นตัวเลยนะน้องมาแต่คนสวยพี่ขอจับมือหน่อยมาให้พี่จูบทีนะน้อง
1: นี่คุณไอ้บัตรครบเก่งมาจากไหนนี่พวกแกเนี่ยน้องร้าวน้องร้าวเจอคอยบอกเวลาไว
0: ้มึงอย่าเมาแรงหนูบัตรสี่คน
1: บัตรสี่ไรบัตรสี่ไร
0: อย่าพอได้นะพวกนี้ตุ๊บจะเนี่ย
1: ใครตุ๊บกูไอ้เนี่ยใครรวยยอดเนี่ยใครตุ๊บกูมึงรวยยักษ์หน้าเบากูนอนไปแล้ว
0: ก็อย่างหน้าเบามึง
1: เรียนกรรมนี่อาจารย์ว่าเรียนกรรมเรียน
0: โอ้
1: มึงรู้ไหมว่าเรียนกรรมมันลูกใครไม่รู้ลูกร่วงพ่อคุณ
0: ก็อย่าบอกอะ
1: เปล่งเปล่งบอกเห็นเพลงมันว่าลูกกรรมลูกคุณ
0: มาเรื่องอิทธิฤทธ
1: ิ์รู้ใจน้องเราด้วยยังน้องเรากระปรี้ไปไหมน้องไอ้เปรตไอ้เด็กมึงแรงมันว่ากูเมื่อนาดิษ
0: ฐ์เบ็ดบ้าไอ้เปรตความเพื่อมันนาดิษฐ
1: ์มันว่าเพื่อก็เด็กเนี่ย
0: มันว่าน่าไอ้เปรต
1: พ่อรักกูว่าไอ้เปรต
0: เออ
1: พ่อไอ้พี่แกไม่ต้องมาด่าฉันว่าปิงกี
0: ้นางเอกกำการุณมั้งครับ
1: คุณลุงว่าอะไรนะ
0: มากับว่านางเอกการมันได้กี่พุ่นก
1: ็ขอบใจค่ะให้เรียงอกอย่างแหวะคุณได้ยินอยู่เปล่าน้องเจ้ามาลมต้องลงบนเปรตที่น้องมาแน่น้องไอ้บ้าไอ้คนจรหมอนมินเจงมันว่ากูนำลายบูดน้อยอันนี้มันว่าหมอนมินมันโลภเลยเจ้าว่าหมอนกูมินตกโลกเลยยิงป้าแหวมหมอนแรกกินหมอว่าหมอนกวนมีจ่าตา
0: ซอยเป็นดวงพอละเหลืองบ้า
1: แปลกแปลกแกไม่ต้องมาคุยกับฉันในหน้าวัวพ่ออีพี่มึงจะทำอะไรถึงมึงอีด้วยรักษาอะไรเจ้ากับกวนมึงไม่เอาอยู่แล้ว
0: ไม่ได้ร้อยมึงเมามาจากไหนหนุ่มมึงเมาแบบเนี้ย
1: ผมเมามาจากฮาริวาน
0: งานอะไรอ่ะ
1: เรียกว่าผมเมามาจากห้านเจงห้านเจร้านบวช
0: ห้านร้อยก
1: ็ห้านเจงห้านเจร้านบวช
0: ห้านเจงห้านเลยร้านบวช
1: ว่าร้านเจ้าเมียมันเจงห้านซึ่งร้านเบากูมันออกงักแต่ซึ่งมันบวชเจง
0: เออ
1: พอเจ้าผู้ตายแล้ว
0: เนาะน้อย
1: มึงไปอ่านจบกันเรียงนั้นเจรันบ่าวกูเรียงนั้น
0: อืมร้อย
1: เรียงมึงไปพ่อบวชเจ้าในอ่านบวชกันนะ
0: อืม
1: เรียงกูให้บัตรเลย
0: นี่บัตรเกียรติมาเพื่ออะไรที่เชิญตัวมันบรรพชาชาปนาสมรสกี่อ่านที่นายบ่อยนะ
1: กี่ครั้งพิมพ์บัตรเองไปเดียวของเรากูพิมพ์รวมอันเล่นเวลาจิบจีนาฬิกานำกูบ่าวเจ้าเก้าบดชัดเจนนะให้เจ้าหน้าเก้าก็บ่เจ้าหน้าเวียนบินสามรอบจึงจะบรรจุจบกันดูละเนาะแล้วเจ้าหน้าเกียรติการเป้าผู้ไม่เกียรติ
0: ก็หิปอยไอ้หนูไม่มึงอย่าเมาได้มันกูอับอายคน
1: ให้ไรเกียรติเวทีเรามองกันที่ไรป่าว่าที่รัฐบาลก็ยังลอยๆไม่ให้มันเอาบัญชีว่าป่าว่าโบบันเราอะไม่ร้อย
0: คอยอะ
1: โบประดวง
0: ไม่ร้อยเปลือ
1: กก็ยังขึ้นลอยๆรัฐบาลนะรายละต้องกันนะหยุดเลย บ้ามากบ้ามากกูดำแล้วบ้ามากเราก็ก๋วยเตี๋ยวเพื่อนฝ่าร่มจีนมาเตะบ้ามากฟังอย่าไปมั่วก็ตาไม่เกี่ยวกูอย่ามามั่วกูไม่เกี่ยวใครเลย
0: มึงยังยังก็สักตอนหนึ่งตีแรง
1: ยังเนี่ยยังกูยังตอนหนึ่งพอได้ป่ากลัว
0: ตอนเดียวป่ากลัวรอด
1: เออกลัวมันโอ้ไปที่ตอนยังนั่งมันจะไม่ตอนนั้นกลัวฟังแง่เนี่ยก็เรียกว่ายังป่ากลัว
0: เออพอแล้วอ่ะ
1: ไอ้นี่คือว่าเย็นนี่นะผมดีใจกับ
0: เนี่ยเจ้าตาบัตรที่ก็
1: ไม่แก่เลยพวกนี
0: ้ช่วยมึงแต่เล็กไม่เคยมองคนนี้คนเมานี่ต้องมีสติบ้างสิไอ้หมา
1: ไม่แก่เลยรักใจกูไม่แก่ไปทำเรื่องใหญ่รอด
0: มึงแต่เล็กไม่เคยมองคนนี้ช่วยเต็มยุ่งมองครั้น
1: กูเสียใจเลยก็
0: เสียใจคอย
1: เสียใจไปน้อง
2: ลองเลือกมา

0: tay uống chát cái rong rồi nè. Đồ priêng ấy rây. Quăng chát nạc rong nông rạc con trái giám quá cặp. Và nì phì nông chuối chấp chân nguồn đuôi nè cặp. Trong phên nưng rồi cặp chút nì chì bẹt priêng. Nà cặp chát chắn kịt hoạt chiêng đi. Nà chấp chân nguồn trông trơm. Năng nông điêu cặp chép chào quá phì nông hoài. Quân thì cái chỉ đi mà nà rong nông phước. Phò mê phì nông mê ta ngay cặp lạc chơi. Chuối cân chân nạc chân nguồn mà nông mà.
1: กับช่องเป็นลอยกับมาแล้วกับช่องเป็นลอยกับครับที่เป็นปริงปริงพอๆกับที่เป็นปริงกับช่องเป็นลอยกับช่องเป็นลอย
0: เหมือนเปียบเลยกับโลกที่เดินอยู่ประนามัน
1: มาแล้วครับช่องเป็นลอยกับช่องเป็นลอยที่เป็นปริงกับจุดนี้กับที่เป็นปริงกับที่เป็นปริงช่องเป็นลอยกับช่องเป็นลอยกับมาแล้วครับที่เป็นปริงช่องเป็นลอยกับที่เป็นเป็นช่องปริงกับที่เป็นเป็นช่องปริง
0: เนี่ยเป็นหนึ่งขี้วักก็มันควรแล้วนั่นไปใกล้พระนุกร
1: กับช่องเป็นลอยกับช่องเป็นลอยกองน้องรัก
0: กว้างกันจักหนึ่งบทเพลงเพลงจุดไม่หลาจุดกองน้องรักกองทะยามบทเพลงที่มีความหมายกำเดียวชันชันแต่ลำคากับพอกับพี่น้องที่เคารพครับมอไว้คุณพอทุกทุกคนครับ
2: คนงานประพันธ์ของอาจารย์มี่เนื้อครองครับนั่งน้องเดียวให้โอกาสอีกแล้วครับขอคำเดียวสั้นๆหมอไปสำหรับผมพี่น้องทุกๆฐานนะครับสองแผ่นหนึ่งร้อยนะครับมีทั้งซีดีและก็วีซีดีอยู่ในนั้นนะครับฝากกว่าด้วยครับแฟนๆ

0: มือให้นักดนตรีสักครั้งปรบมือให้นายนักสักครั้งกับเสียงให้เกียรติและให้โอกาสพบเสมอมาขอบคุณมากมากครับ
1: กับขอบคุณมากมายแกล้งๆที่ช่วยกันสนับสนุนพวกนั้นนะครับจุดนี้ด้วยเพราะนั้นวันนี้ผมกล่าวเมืองนี้เองจะเมืองเดินทางให้ปลอดภัยแน่ๆเพียกติดร่างแล้วก็ติดตำพื้นกันน้อยเพียกันสันประยุทธ์พาขึ้นรถไปแล้วเดี๋ยวมาติดร่างไหม
2: ไปได้ตอนขูดตอดคอมมินก็อีกลง
1: แม่ตอดปลดกาดีนุ่มึงนะ
2: ขอให้พระองค์เดินทางด้วยความปลอดภัยไปเจ้าค่ะ
3: ลาก่อนนายเพียกปุ่นแก้วนะนี่ตังห้าพันเอาไว้แบ่งกันคุณละเบิ้ลไปแล้ว
1: รวยตายห้องญาติกูให้ไว้ห้าพันไว้พันกันคุณเบิ้ลจริงไปเปียกไปเตี๋ยวห้าแม่ไม้มังว่ากำเบิดเบิด
2: คนเราพวกแกว่าแกแล้วยู่กับลูกกับเมียตา
1: เห็นว่ามึงว่าเหลือกับเมียจะแล้ว
2: พึ่งได้ไหม
1: หัน
2: หอนได้เมียไม่ได้แล้วนั่นเนี่ยกูตีตุ่มอยู่แล้ว
1: ชาย
2: ว่ากูเพิ่งรู้ว่ามันพั่วยังแหลกนู้ไม่ใช่รู้แหลกได้กัน
1: เหงาน้องเมียเผื่อนบาปแล้วจินก็สร้างพิษลูกเมียผู้อื่นเป็นบาป
2: กูไม่รู้แหลกก้อนนั้นนี่เพิ่งรู้นี่กูตีเหลิกแล้วน่ะมันไม่ยอมเลิกมันว่ามันรักกู
1: อัน
2: ตึงพวกมันกับกูกันนิดกันแล้ว
1: ก็อย่าพวกมัน
2: มึงนั่นแหละ

รัดไว้ถ้าว่ายอมอยากตายดินสิ้นชีวิตจะได้นาทีที่ดาเศร้าตั้งเอ้ยเจ้าแกมไว้ประกอบมอนนอนหน้ามาไล่กล่าวหน้าใจทำยันให้มีคู่กล้องจะมีมองมัวตาได้ปฏิญาณนองนาที่ช่วยแทนมาเป็นแควน

ล้วมันปัดไว้พอดีใจท่านรัวเมื่อประตัวก้าวเดินปานเดินไรได้ยินเสียงวิออกลื่นนกร้องดังกองเข้าอยู่ลำเนาปานาแต่ป้าใหญ่นกดูว่ามันร้องกูว่ากูอยู่ไรไร

มณีเดินจมมาเพลินเพลินมาถึงเนินเข้าควรรันจวนใจนางจันทีร้องอ้าพัวลอยหัวร้องอยู่แจวแจวว่าไปแล้วไม่มาไม่รู้แล้วไปข้างไหนพร้อมแต่ฟันมาดีที่แล้วไรดอกอะไรต้องกินน้ำไปยอมน้องดอกไม้หรือมาแล้วมัน

ศิลปินนวดจิรพัฒน์กับลูกชายนางเอียดหนุ่ยทายาทวัฒนธรรมในบทเพลงชุดไม่ลาสุดจุติซ่องกับดาราพาทุ่งกับพี่น้องที่รอบสลับฉากการแสดงชมนี้ครับ

ีวาจีวีมันยืนยองใครมันกองยิงควันปรันต้องตายมีกาตาร้อยเป็นประกันจาวันทรูแรกกาจาวันกาดีและจีวีต้องชะลายบ่โฮโกรธาร์กูจะกาเสียใจจะปากายกาปองเต้าดองไพรพ้องพ้องเพียบเพียบปืนบาตาพีให้นารีรอตาอยู่หน้าที่วังใหญ่โอกาสดีเจ้าน่ะไปคอยใจพอจะไปอีกอย่างนู้

ทำใจขอพอพออย่าไปข้างใดนะพอไม่อยู่แล้วไม่นึกว่าแก้วครึ่งไรคนที่เพิ่งเพ้อคุณบอกกายานี้นะรีไปชู้มนุษย์ไม่ได้เกิดไว้จนแล้วว่าพ้นไปปากนะเราจะว่ากันอย่างไรหากว่าทิ้งชีวิตเป็นพี่ความใครจะพึ่งใครแก้วเธอ

0: องผู้หญิงคนอื่นมากกว่าลูกลูกขอร้องแล้วขอร้องเล่าปากเหมือนจะออกเลือดแล้วแต่พวกมีความมาริษาเลยอ่ะพวกมีใบมีได้หรือไม่คะ
1: ลูกจะขอร้องพ่อทำไม
0: พี่ข้าก่อนวีรบุรุษกันมันได้อะไรขึ้นมาเวรย่อมระงับพิการไม่ยอมเวรดีค่ะเด็ดพ
1: ่
0: อ
1: แต่มนุษย์มันไม่ยอมหยุดนิ่งมันผิดสัญญาพ่อเคยไปทำศึกสงครามช่วยเหลือมันเมื่อ18ปีก่อนตอนนั้นลูกสาวกับมันที่ชื่อวัตถิดาปริชาติยังแบเบาแต่พอโตเป็นสาวมันจะยกให้พ่อมันสัญญาอย่างนั้นให้พ่อช่วยงานมันให้สำเร็จพอบ้านเมืองมันร่มเย็นเป็นสุขมันลืมพ่อไอ้พวกมนุษย์ได้ดิบได้ดีแล้วไม่กลับมามองหลังเพราะนั้นวันนี้พ่อยอมไม่ได้
0: พูดไปจริงเลยคะ
1: เออเอาช้างมาจุดก็ไม่อยู่ตอนนี้อย่ามีใครมาขวางพ่อไปวันนี้ลูกไม่นานครับ
0: พูดไปแล้วอย่าไปนานนะคะ
1: เออ
0: ที่ลูกอยู่กับใครอะพ่อ
1: มาริษาอยู่กับยอดทองนะลูกยอดทองมันดูแลเจ้าได้อยู่แล
0: ้
1: ว
0: เวลาลูกหนาวลูกนอนกับใครอะ
1: ก็นอนกับยอดทองไงไอ้ยอดทองนี่มันดูแลลูกได้มันเป็นคนรอบคอบและพ่อรักมันเหมือนลูกนายยอดทองเนี่ย
0: พ่อรักพี่ทองเลยค่ะ
1: ใช
0: ่หนูก็รักพี่ทองค่ะ
2: เพื่อทองแม่งได้พวกเราตกใจกูยืนยืน
3: คือมึงต้องยินดีกูเลยแกก็ยังไม่ได้เลยได้เป็นลูกก็อยากแล้วมันที่ได้เมียแล้วมันกูปีนี้ไปเลยดวงแล้วมอบบอกว่าปีนี้เกณฑ์โคตึงก็แล้วผมเต็งเหนือนุ่มเต็มตีแล้วนี่ออกสิบร่องแล้วคุณ
2: ยังพึ่งแตกก่อนจะนะ
3: พึ่งเบาดิ
2: ที่ได้เมียแล้วเอ๊
3: คนเราแกไว้หลายได้เมียตามใจเคยว่าพื้นนี่มันกว้างไม่โยมันมีล่างเนาะเลยเกินกูกวนว่าก็ยกขึ้นยิ้มมึงเลยนี่เหลียวปากแดงเพรบใกล้หูไม่กวนซิเดี๋ยวลี่กว่าเลยนั่นดูนี่โย
2: นั่นนี
3: ่แม่นอนเลยวันนี้กว่าป้าได้ไปสักปีอ่ะเหลือไปดิ
2: มึงแร่หน้าตัวเองมั้งไอ้ตองกินกูไม่ใจไหวจับจ้มเผื่อนเดี๋ยวว่าแย่มั้งปุ้งมันต้องได้กับปุ้งกามันต้องได้กับกา
3: เลี้ยวซ้ายมันไม่หนีเพื่อนนั้นมันไม่หนีองค์ใดกับองค์ขาใดกับขาเว้นขึ้นว่าองค์ใดกับโซดาราก็เป็นมาม่ากันยังมันไม่มีอะไรแน่นอนเป็นลมมาตรีเกียร์คู่แต่ตึงคู่กับหลวงเจ้ายักหลังทีมโกนก็ได้นั่นนับประจ่าเลยมึงเห็นไหมเป็นข้าวเช้าองค์ใดครัวนาวาอ้อมเลย
2: เจ๊น้อย
3: รันต้มโตนะเนี่ยเห็นไหมรักกันแน่นเปรี้ยเลยอีกเลยคนเราไม่แน่นอนไม่งั้นต้มชิ้นพอกินได้กับน้ำแกง
2: เห็นก้องมันโกกันเคยว่า
3: เมื่อวานโกไม่ต้องต้มชิ้นน้ำแกงโกกันเพื่อยกตาตองกัน
2: นี่มันคนตาตองเพื่อ
3: ไอ้ตึ้งต้มชิ้นก็ตั้งไงได้เส้นมัน
2: แปลงข้าวเจ้า
3: ข้าวเจ้าพรุ่งน้อย
2: ในหน้า
3: ตึ้งตีนีน้ำแกงตายร้อยปลาร้อย
2: ปลาแดง
3: ปลาแดงอยู่น้อย
2: ในเล่เ
3: นี่ยมึงเล่ตีหน้ากับเล่อย่างเรมาตากันในหม้อได้เลยเลยตึ้งกูดิ
2: ไม่ต้องดังกระจำเปรี้ยได้เลยดังขึ้นจอยร้อยกูดิบ่าบ่ามั่งไอ้จองนักอู้แรง
3: ไม่เล่นแล้วตัวคุ้มขาเลยคนเสียเบียมาคนร้อยมันจะอิตีเล่นแล้วตัวเล่นไอ้ร้อยอย่ามานั่งตองกับเพื่อนตูตีตูตีนั่งก็รับมาแฟง
2: นานะ
3: เล่นแล้วตัวคุ้มขาเลย
2: เงินดูโบนังแกลำพงมั่งไอ้จองใจจัดอยู่ตี
3: พ่อแม่พี่น้องต้องตั้งใจมาเลยนั่นคือเราต้องเตรียมพร้อมสุขภาพนึงต้องแข็งแรงเล่นแหละตอนนี้ในคุ้มกันยังไงแกเสี่ยงไปจัดกันยังไงตึ้งมึงกับเราแล้วว่าพวกเรานั่งเรามันใจเล่นนั่นมันเผื่อนนี่จากเดียวกับเราเหลือนี่ตึ้งทีนี้เล่นเลยต้องเล่นคุ้มขาเลยกันยังไงทีนี้บางนั่งไม่เอ็นดูคนเล่นั่งเล่นอยู่ตีซ้ำเลยยังไม่เลิกเงี้ยมาเอ็นดูคนเล่คอยรับนอนจริงไอ้กูมากูเกณฑ์ดูนักหน้ากับคนเล่นี่กูเอ็นดูเล่ทำใจเหลือกันนี
2: ่เดียวไม่ดูตัวเองก่อนเผื่อนจัดตายโฮมนะ
3: ปากกันลูกเวน่าไม่ติดเกลียดเลยยังไม่บาดใจ
2: แต่มึงดังเฉยนี
3: ่พ่อมากูติดแกวกับว่าไม่ดังอยู่ไม่ได้คู่กับว่าเนี่ย
2: พูดแต่กูได้ไล่จริงแล้วเพราะกูดังนี้เฉย
3: มึงจำได้ไหมที่กูลงกับบ่อต่อตีนาเผื่อนนี่กูโหทั้งหมู่บ้านนั้นลงแกงกับโบอย่างเบียร์ละแต่กูดังนี่แต่กูได
2: ้ดังเพื่อ
3: คือวันนับการแน่นในกูแกงกูมันไม่เผยมันตื้อมันหนาเหม็นก็ใช่ไหมตึงกูอันเป็นหนังกว้างก็นับกันเน่นเลยหญิงนับกูหญิงแปรจัดเพลสโอ้โหแล้วกูลบตึงเรื่องกูจุดหลกนัดหลกตัดซ้ำพันนัดแล้วกูเดินโกตั้งหมู่บ้านเลยกว่าแต่กว่าแต่ลงแค่กับกูมันหนึ่งกว่ากูหนาจริงเลยมันตกใจแต่องค์พลกันเลยจ๊อกแต่บอกว่าได้กูจริงใช่ไหมนะบ่ต้องเลยเร ยได้กลองก็เรากลองแล้วได้ไอ้ไ
2: อ้ผมนกไปหน้ากิ้งเหมือนอันดวงดีปีนี้
3: ดวงดีคนตาดวงดีแหละดีรอดนะพ่อนะ
1: เออยอดทองมันพูดถูกคนเรามันอยู่ที่วาสนาก
3: ราบในด้านพ่อนะ
1: เออมึงนี่เก่งทุกอย่าง
3: ต้องขึ้นมาเดี๋ยวพ่อมาละขึ้นดูนี่บ่อหนาบ่อฟ้าเลยพ่ออยากกันมาแล้วหล่ะมาบ่อมาละขึ้นดูนี่อยากกันมาแล้วมาขึ้นเลย
2: ไอ้ร้อยนะจอมปั้นปลื้อเร็ว
3: นุ่งคนนี้นุ่งคนนี้ได้แมนนี่ลูกเราอยากนิ่งเกียร์กูนะ
2: กูดวงดีนี่ดวงดี
3: เออตั้งแต่ปีไม่ขึ้นไม่กรอตีอันควรเดือนก่อนโชคดีตายจนขึ้นบ้านมึงเลย
2: มันจนขึ้นบ้านนั่นโชคดี
3: อ๋อเลยบ้านใครมั่งที่มีโอกาสเมื่อบ้านกูยังกี่ลังในประเทศนี้เลยน้อยน้องตาที่จนได้มาเยือนนั้นน้อย
2: กรอง
3: กรองเลยตั้งยังกับซ่องรอยจนควัดเครียงคลิปเลย
2: แกมันกรองตรงน้อย
3: ไม่กรองเพื่อประจนโดนขึ้นรถเครื่องตรงนั้นแก้วแก้วเป่าเบียร์เล่นอยู่กูนับไดเบอร์นะมึงเลยทีเดียวเอ๋ใจได้หลายวันกูนั่นน่ะจนไม่ไปอดแล้วนี่กูชอบหนึ่งไปตัวได้ลาคุยต้นรับตรงใกล้ตัวเดี๋ยวนี
2: ้ดีเป็นของเขาเอาลูกเจ้าอยาก
3: เล่มปรีครูของเขาก็ของครูเลยเตี้ยได้มึงกันนี่ฮะเกิดได้มึงกูได้อะไรดิ
2: ร้อยกรันกี่ปีใจกับเคยไอ้ต้อมอันในร้อยเนี่ยเปล่าพองๆน้ำบาดแต่เพื่อนน้ำบาดเคย
3: ของครูเลย
2: พอมาได้น้อยปิ้มหมดเลย
3: ร่มนักธุรกิจล่ะ
2: ปิ้มน้ำบาดไปน้อย
3: นั่งเลยนั่งแจ็คเด็กในโรงเรียนเลยกูไปทุกวันเลยทุกเช้าทุกเย็นเลย
2: ไอ้น้อยรัดฟัดโตไปนั่งหน้ารัดฟัดเต้ไปช้อยไม่รู้แลกข้าอ้อนกูนี่จอบกับข้าอ้อนโอ้กูไม่เมียตะกนหน้าขึ้นริ้วก็ไม่เปลือยข้าอ้อนมันก้าวไอ้แววนี่กูจบ
1: จอบแลกข้าอ้อน
2: เออ
1: แลกข้าอ้อนไม่ปักไปติดโรงเรียนไปในลาดว่าชาวันลุยข้าอ้อนว่าตื้อว่าพุทธกีมินกูแต่งตายห้อง
3: เล่งอยู่ปรีดกว่านั้น
2: มึงจอบ
3: จอบกวนจิ้งแก้วกูได้เมียไม่ต้องช่วยหน้าขึ้นซิ่วมูกอักก็ไม่พลื้อแต่ไหวก้าวอ่อนก้าวนี
2: ่คุณชายไม่จอบเวลาแรงน่ะจอบก้าวอ่อนไม่ใช่จอบสักคนทอยเว้นเวลาก็จิ้งแควกออกไปแรงปรี๊ดอยู่ขนาดนี้กันมือมั่งมือไม่ตั้งเอาตีนแควแรงน่ะจอบก้าวอ่อนกูมากูไม่จอบกีดวันนี้กูจับออกไอ้เม็ดได้ตังอยู่แต่มันได้ค่าดวนเนี่ยหงตาด้อยกูเปรี๊ดกันเปรี๊ดเลยเปรี๊ดนั่นกว่าบ้าน
3: ปี
2: ้กูตื้อว่าคนค่าดวนถ้าเป็นแกงก็แกงจอมไม่ตอดพักตังอยู่แต่เนื้อจอมเลยไม่กีดกู
3: พอละก็พอละ
2: เปรี๊ด
3: กว่าบ้าน
2: จึงมึงไปนั่งหน้าดัดฟัดทุกวัน
3: ทุกวันว่าเจ้ากันว่าเย็นกัน
2: นั่งจอยพ่อนำบัตรไปแจกไปคูปิ้มเรียบร้อยป๋าทองวังวิเศษป๋าทองวังวิเศษ
3: บริการแมคโครรถดันรถไถรถเกลียทุกชนิด
2: อย่างคือกัน
3: มาไม่พิมพ์นุกกูนี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าย่อเกลียวตู้ใหม่ย่อรถไล่กูเลวเลยตู้ใหม่กูไปคุดดีไหน
2: มึงว่าเปลือกวัวไม่ว่างเลยติด
3: จริงไหมกูจะยังนี
2: ่พิมพ์เรียบร้อย
3: เบอร์โต้เรียบร้อยนั่งแจกเด็กกูตั้มมัดตุรกีโต้นั่งหน้าโรงเรียนนั้นกูนั่งเล่นตัวรับ
1: ว่าหรอทำไมอ่ะ
3: บอกเลยไงถ้าไม่มีอะไรติดสำคัญนั่งไม่ต้องโตมาหาเฮียเลยรำคาญเฮียอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยอะไรวะพวกนี้แมคโครติดเทือกมึงไม่มีโอกาสเอาออกไม่ได้อ่ะโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคมีอะไรก็โตบอกเฮียแค่นี
2: ้เรื่องกับกอย
3: เรื่องเด็กกูนะยังรื้อได้แบบทุกเดือนตัวกูดื้อฮะนะกูหนังแรงหรอกตีเจ็ดเจียวโบ้งแกกลู่โยนกลัวแก๊งจังเลยลูกต้องงั้นแกเล่นตัวจับไม่มดเบ็ดมดเบ็ดร้อยโปร่งโปร่งโอ้ตึกไปด้าน
2: โอ้ไม่ได้หนังแล้วเลยกูแล้วรู้ใจย่อยอดแต่กุบดัง
3: ไปยังกันนี่ติดตามเล่นนู้นกันนี่นู้นกันนี
1: ่ยอดทอง
3: ครับ
1: พ่อจะลาบ้านลาเมืองก่อน
3: พ่อนนท์ประชิดเดินทางให้พรดไปให้ได้ไหมจีบโยต่างนี้น้องมาริซาอย่าต้องดูแลเอง
1: พ่อลาก่อนแล้วลูกสาวของพ่อ
4: พ่อระวังตัวด้วยก็สำคัญที่สุดอย่าประมาทนะพี่คะ
1: เออพ่อลาก่อนไปแล้วโยทอง
3: โยนี้มา
1: ลาก่อน

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 15:00 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการบทความสทพ.ครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569มุ่งสืบสานพระราชปณิธานส่งเสริมอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณเวทีกลางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาส่วนร.5โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่างานของดีเมืองนราเป็นงานสำคัญของจังหวัดจัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวนราธิวาสสำหรับปีนี้นับเป็นวาระสำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีนราธิวาสโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกลและเรือยอกองและเรือโคชสีถ้วยพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศข่าวจากประเทศฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารสายเรือโดยสารบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายรายงานข่าวโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารMV June Aster บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มอีกเป็น41รายซึ่งทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายและมีผู้สูญหาย13รายส่วนจำนวนผู้รอดชีวิตยังคงอยู่ที่43รายจบข่าวอับดุลการีหะจนิอาจ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา16:02 ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ครับ

ายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ทางสถานีวิทยุ912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายครับวันนี้กับผมอับดุลกาลีหาซนิดำเนินรายการครับพบกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ครับมาพร้อมสายฝนโปรยปรายนะครับก็ช่วงนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงกลางวันก็แดดออกพอตกเย็นนะครับฝนตกนะครับก็ต้องระมัดระวังกันแล้วก็สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็เช่นเดียวกันนะครับระมัดระวังกันด้วยฝนตกแบบนี้ถนนอาจจะลื่นนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่มีธุระจำเป็นอะไรนะครับช่วงเย็นๆก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับแต่ถ้ามีธุระจำเป็นก็ออกได้แต่ก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับบนท้องถนนครับกับอีกหนึ่งงานเพลงครับฝนตกไหมดาราธิวาสฝนตกครับ

ก็จบกันไปนะครับกับงานเพลงเพราะๆจากทางรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ครับครับผู้ฟังในช่วงนี้นะครับจังหวัดนราธิวาสของเราก็มีงานของดีเมืองนราประจำปี2569นะครับซึ่งเริ่มต้นแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ12ถึง21กันยายน2569นะครับก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับซึ่งทุกๆค่ำคืนนะครับก็จะมีดารานักร้องนะครับมาแสดงบนเวทีมาโชว์บนเวทีให้กับคุณฟังได้รับชมได้รับฟังกันนะครับสามารถติดตามรับฟังสามารถที่จะมาร่วมกันได้นะครับที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระจุลมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งปีนี้นะครับจังหวัดนราธิวาสของเราครบรอบ111ปีนะครับและในงานของดีเมืองนราประจำปีนี้ก็เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีวันลองงานวันลองกองงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือขบวนแห่ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับคิดว่าคงไม่รอดสายตาคุณผู้ฟังทุกคนมาชมริ้วขบวนนะครับเรียกได้ว่ากว่า 15,000 คนเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ตลอดเส้นทางเลยนะครับพี่น้องประชาชนมาร่วมชมขบวนแห่นะครับและผลการประกวดขบวนแห่เมื่อวานนี้ก็ได้รับทราบกันแล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่ทราบก็จะประกาศให้ได้รับทราบกันนะครับก็ขบวนแห่เมื่อวานนี้ประเภทสวยงามนะครับชนะเลิศได้แก่ขบวนแห่ของอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1หรือที่เราเรียกว่าได้ที่2นะครับได้อันดับ2ก็คืออำเภอเจาะไอร้องนะครับและลำดับที่3นั่นก็คือรองชนะเลิศอันดับที่2ก็คืออำเภอสุไหงโกลกนะครับนี่ขบวนแห่เมื่อวานนี้นะครับสดๆร้อนๆในงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึง21กันยายนซึ่งใครว่างวันไหนหรือจะมาทุกวันก็มากันนะครับก็ไม่ว่านะครับโดยเฉพาะตอนช่วงเย็นๆถึงกลางคืนนะครับก็จะมีบนเวทีจะมีการแสดงมากมายนะครับมอบความสุขความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังนะครับ

ขอผ่านกันไปนะครับกับงานเพลงเพราะๆจากทางรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะครับก็ช่วงเวลาของรายการเดินทางไป40นาทีแล้วนะครับก็ยังคงเหลือประมาณ20นาทีสุดท้ายนะครับก็ช่วง20นาทีสุดท้ายนี้ขออนุญาตรับฟังงานเพลงยุค90กันนะครับเนื่องจากว่ามีรับแฟนเพลงโทรกันเข้ามาบอกว่าอยากจะฟังงานเพลงจากเสียงร้องของใหม่เจริญปุระนะครับก็จะจัดให้ตามคำขอนะครับช่วงเวลานี้นะครับฝนตกนะครับที่นราธิวาสตอนนี้ฝนตกแต่ก็ไม่หนักก็ปล่อยๆนะครับยังไงก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นรายการนะครับก็ขอให้ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เองรวมถึงดูแลสุขภาพของลูกหลานด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าให้โดนฝนเนื่องจากว่าถ้าโดนฝนเมื่อไหร่แล้วล่ะก็จะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ต้องไม่ไปโรงเรียนนะครับขาดเรียนนะครับตอนนี้บางโรงเรียนเขาบอกว่าเห็นเด็กๆบอกว่าเป็นการเก็บคะแนนแล้วนะครับสอบเก็บคะแนนแล้วนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าไม่ให้ลูกหลานของเราขาดเรียนนะครับถ้าไม่อยากขาดเรียนก็อย่าป่วยอย่าไข้นะครับถ้าไม่อยากป่วยอยากไม่อยากไข้ก็อย่าให้เด็กโดนน้ำก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะช่วงฝนตกแบบนี้นะครับเอาละครับผู้ฟังก่อนที่จะมารับฟังผลงานเพลงต่อไปนะครับก็มีข่าวคราวมาฝากคุณฟังด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้อย่างที่ได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเริ่มแรกของงานของดีเมืองนราประจำปี2569ก็ไปจนถึงวันที่21กันยายนนะครับและในวันที่17ถึง20กันยายนเป็นวันแข่งขันเรือก่อนและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานนาพระที่นั่งนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับทางผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสนะครับประกาศกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในช่วงการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานนาพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปีนี้นะครับโดยกำหนดพื้นที่ควบคุมตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสครับสำหรับมาตรการควบคุมเรือบรรทุกสินค้าและเรือลากจูงเรือลำเลียงสินค้าห้ามเดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดส่วนเรือประเภทอื่นที่ต้องเดินเรือผ่านเขตควบคุมขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและเมื่อมีคำสั่งปิดการจราจรทางน้ำให้เจ้าของเรือนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับดังนั้นก็ขอให้เรือประมงและเรืออื่นๆที่เดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังและห้ามเข้าใกล้พื้นที่ติดตั้งทุ่นและเชือกคู่ซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์การแข่งขันและความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางน้ำครับนี่คือข่าวคราวที่นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้ครับมาฟังกันเพลงกันต่อเลยตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เสียงร้องใหม่เจริญปุระมอบให้เพลงนี้ครับแพ้ใจ

ช่วงเวลาของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ในวันนี้เหลือ5นาทีสุดท้ายกันแล้วนะครับคงต้องทิ้งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆจากทางรายการเหมือนเคยนะครับแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการไวคิดไวสร้างสรรค์กันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนลาจากด้วยงานเพลงของทาทายังนะครับอยากเก็บเธอไว้2คนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีครับ

0: ที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 17:00 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่ระดับครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะตอนรับเข้าสู่รายการพบกันอยู่นี่ที่เรือนเราเนาะกับพยามค่ำค่ำปิยามนี่แหละค่ะตีห้าจนถึงตีหกพบกันในไทยกัน FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนโมบายค่ะพบกันในไทยกันวันนี้คุณผู้ฟังเนาะกับวันทิศเท13กันยายน2569คุณผู้ฟังเนาะการมาพบกันค่ำวันทิศแบบนี้นะการเรียกว่าพบกันเช้าดีวันจันทร์ซะแล้วล่ะพบกันเนาะเรื่องราวข่าวสารมากันแหล่งกันโคเคกันเลยทีเดียวรวมไปถึงเพลงเทฟ้าคุณผู้ฟังกันไปด้วยค่ะพบกันแล้วนะไม่อยากขึ้นแหล่งกันมากหลายคนแต่งเอื้ออยากขึ้นแหล่งมากกับเพิกเพลงมาแสวงนะข่าวทางคุณผู้ฟังนะไม่ต้องแต่งแรงมากเนื้อไปฟังเพลงก่อนเดี๋ยวเรามาขึ้นแหล่งกับเรื่องราวข่าวกันในช่วงหน้าจงนี้เบิกเพลงกันก่อนเนาะ

นะในส่วนของกองงานลงกองคุณผู้ฟังถึงอย่างถึง26หน่วยงาน50ด้วยกันเนาะสวยงามคุณผู้ฟังเขาเราทำกันเป็นเดือนๆเนาะกันมาท้ายรูปกันได้ยอมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่เขาประกวดคุณผู้ฟังเขาเป็นเลเตอร์จากพุทโธจากพุทธังเนาะแล้วการในส่วนของกองงานศิลปะชีพกองงานก็จูดนะก็เป็นเลเตอร์เทมุงามทางเพฮะโดยจากพุทโธคุณผู้ฟังน้องแตงเห็นกันยากีได้ลมเรินเลยแน่นะแต่ว่ากับปัจจัยนั้นบอกเลยอาจีสูงสุดแต่ว่ากับสวยว่าเป็นในส่วนของการทำมือที่เป็นศิลปะชีพจริงๆเป็นโอท็อปจริงๆคุณผู้ฟังเนาะสวยมากๆเลยทีเดียวแล้วการในส่วนของนกเขาเนาะ16-17กำกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงทั่วพระชธาน16-17นี่เนาะปีนี้กัน5,500กว่านกเลยนั่นหูนะก็สำหรับในส่วนของเรือกอและเรือยกองก็เรือคดชะซีนะ17-20กันยายนเนาะเทริมเคลื่อนทัพพญาสายตรงนู้นแหละกับเรียกว่าในวันชิงที่20นั้นได้แล้วเรือบุพชาติที่สวยงามกันด้วยกันในทุกๆค่ำคืนคุณผู้ฟังเนาะยังการแสดงก็เป็นในส่วนของโนราดิเกฮูลูการประกวดบาสันโลบนะการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันอื่นๆก็การไปเที่ยวกันได้ในส่วนของงานคงดีเมืองนารางานย้ายของจังหวัดนราธิวาสค่ะกัดฟ้ากันในช่วงนี้ถ้าในส่วนของเราอื่นๆว่ากันต่อคุณผู้ฟังเนาะในช่วงหน้าช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนล่ะคุณผู้ฟังกับงานเพลงฟ้าคุณผู้ฟังเนาะวันนี้เดี๋ยวเราไม่ใช่วันนี้เลยตอนนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนฮะโดยทำไมใครกึดชิงกึดแหล่งทีก็คือด้วนยุ่งหายหมดเนาะ

ค่ะผู้ฟังในช่องนี้ก็มาแหล่งที่ในส่วนของงานของดีเมืองนาราเปิดกันมายังเป็นทางการแหลกหวาคุณผู้ฟังวันนี้วันหยุดและหลายคนกันอาจีมาเที่ยวกันแล้วเนาะได้มาถ่ายรูปกับในส่วนของงานเนาะที่สวยงามมาก

ะในส่วนของเรื่องราวของการรับสมัครพลทหารอาซาประจำปี2570คุณบูฟังนะซึ่งถูกเล่าทับนะเขาก็เปิดรับสมัครคุณบูฟังว่าจะเป็นในส่วนของกองทัพบกฮะนั้นกองทัพบกนี่ 18,784 นายนะกองทัพอากาศ 2,174 นายกองทัพเรือ 3,496 นายแล้วกันกองบัญชาการกองทัพไทยเนาะ300นายคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของคุณสมบัตินะคุณสมบัติในข้อยังสองอย่างก็คือถ้าใครที่เป็นทหารกองเกินทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีหรือว่าอายุ 22-26 ปี18-20นั่นนะยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารแต่ว่าถ้า22-26นั้นผ่านการเลือกทหารแล้วต้องไม่ต้องนะนะว่าหยิบก็ไม่ต้องนั่นแล้วก็ถ้าเป็นในช่องทหารกองนุ่นก็คืออาหารประจำการที่สมัครรับราชการต่อหรือว่าปลดแล้วนะจากการเป็นทหารเกณฑ์นั่นแหละนะซึ่งสิทธิที่จะได้รับคุณบูฟังนะเงินเดือนกับ12,900แล้วก็ขาดตอบแทนพิเศษอีก 2,880 นะสามารถจะเลือกบรรจุในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยหรือว่าในส่วนของเราอื่นๆได้นะโควต้าพิเศษในการเพิ่มการสอบบรรจุข้าราชการในสังกัดของกองทัพไทยโควต้าคะแนนพิเศษสำหรับการสอบคัดเลือกเขาเป็นโรงเรียนนายสิบแผ่นเทพหรือว่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารต่างๆนะคะแนนพิเศษในการสอบบรรจุข่าวรับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมโควต้าพิเศษนะโรงนักเรียนนายสิบทหารบกทหารเรือทหารจ้าอากาศนั่นแล้วกันโควต้าพิเศษสำหรับข้าราชการสังกัดกรุงเทพแล้วกันตำรวจนักเรียนนายสิบตำรวจตะเวนชายแดนนะก็ได้รับการพัฒนานะให้เรียนจนจบชั้นม.6ก็จะยังทักษะเรื่องของวิชาชีพนะด้านอาชีพหลังจากปลดประจำการไปแล้วค่ะสามารถทำสัญญาการปฏิบัติงานนะระยะเวลา10ปีแต่ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อยไม่เกินไม่น้อยกว่า2ปีขณะเขาเปิดรับสมัครแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาแล้วเนาะจนถึง24มกราคม70นี่สมัครที่ไหนนั่นนะบอกเรืออากาศนะเข้าไปทางเว็บไซต์นี่เลยค่ะ www.rcm.rta.mi.th นะหรือว่าสมัครด้วยตัวเองเทหน่วยสัสดีแค่เรียนก็ได้ถ้าเป็นในส่วนของกองทัพไทยนะก็เข้าไปเท www.rtars.mi.th ค่ะกดสมัครกันได้เลยเนาะนี่ส่วนเรื่องราวของข่าวเทฟ้าคุณผู้ฟังกันซ้ำในส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนค่ะ

ค่ะผู้ฟังเนาะสำหรับในส่วนของเดือน10ฮะนั่นนะเข้าแล้วเข้าแล้วสำหรับบ้านเรานะภาคใต้บ้านเราประเพณีศาสตร์เดือน10ว่าเราเรียกกันจนชินปากว่าทรายเปรตฮะนั่นนะเรียกว่ารับตายายก็ว่ากันไปแล้วซึ่งสำหรับรับตายายนั้นเรียกว่าอะไรคนเรียกว่าบุญแรกก็คือเรมคำหนึ่งเดือน10ก็คือวันที่27กันยายนนี้นั้นนะพ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้านี่ช่วงนี้นี่กระไรคือหมู่ฟังกระห้าเพร้ากระห้าคือเหนียวหาทั่วมั่งวันเอาไปทำทรายคือนุ่มนู่นนี่นั่นก็โจให้มาเลยนะสำหรับบุญยายว่าวันทรงตายายก็คือเรม15ค่ำเดือน10กันปีนี้กันวันที่11ตุลาคม2569ว่านี่ก็เรียกได้ว่าเป็นงานย้ายของพื้นเทผักตายต้อถ่ายเทสุดในผักตายคือเทนักคนคุณผู้ฟังนะนักคนศรีธรรมราชนั่นกันก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญเทฟ้าคุณผู้ฟังกันเนาะในส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนค่ะ

านผู้ฟังเนาะก็กันแหล่งกันไปเวลากำลังช่วงสุดท้ายกับเส้นแล้วล่ะนะก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนกับช่วงนี้เนาะอากาศบ้านเราเนาะฝนตกมั่งแดดออกมั่งคุณผู้ฟังกันฝากดูแลสุขภาพกันด้วยเป็นห่วงกันมากๆเลยทีเดียวเนาะเมื่อทั้งแต่งย่ำชัยโยสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ตัวเรานี่แหละต้องสร้างโดยตัวเราเองกันฝากกันด้วยลากันไปก่อนพบกันไหมพระดกชาววันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: قد أفلح

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:31 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
3: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของงานพืชสวนโลกนะครับที่จะจัดขึ้นที่โคราชหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาในปี2572นั่นเองนะครับโดยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2564และวันที่4มกราคม2565ในส่วนของสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572นะครับโดยปรับพื้นที่จัดงานจากป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือว่าสสช.เนี่ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังดำเนินการสรุปผลการศึกษาความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่จัดงานซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะครับว่าผลของการพิจารณาของสสช.เนี่ยก็คำนึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนะครับทั้งด้านการเดินทางสาธารณูปโภคที่พักสถานพยาบาลแล้วก็การรองรับผู้เข้าชมรวมถึงความพร้อมของพื้นที่ในการจัดงานนะครับโดยพื้นที่ปากช่องเนี่ยเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมและช่วยลดภาระงบประมาณของภาครัฐเนี่ยนะครับในระยะยาวอีกด้วยโดยคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะครับให้เร่งจัดทำผังแม่บทนะครับหรือว่า Master Plan แล้วก็แผนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังการจัดงานหรือว่า Legacy Plan นะครับเพื่อให้การเตรียมพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมคุ้มค่าแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดการจัดงานนะครับทางด้านของงบประมาณกรอบการจัดงานก็ยังคงเดิมนะครับก็คือ 4,281 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีม้วนที่4มกราคม2565ขณะที่งบกลางครับ 88.33 ล้านบาทสำหรับจ้างออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดนะครับการจัดสร้างพื้นที่จัดงานและ6ล้านบาทนะครับสำหรับการทบทวนความพร้อมแล้วก็จัดทำเอกสารเสนอพื้นที่ใหม่เป็นงบประมาณสำหรับรองรับการดำเนินงานตามการปรับพื้นที่นอกจากนี้แล้วนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนี่ครับว่าการเปลี่ยนพื้นที่เนี่ยจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตามกรอบเวลาการรองรับการจัดงานนะครับโดยประเทศไทยเนี่ยต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความพร้อมของพื้นที่แห่งใหม่ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือว่า International Association of Horticulture Producer นะครับหรือว่า AIPH ภายในวันที่4กันยายนนั่นเองนะครับและดำเนินการขอความเห็นชอบจากองค์การนิทรรศการนานาชาตินะครับหรือว่า Bureau InternationalDes Exposition ในวันที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้ตามขั้นตอนนะครับขณะที่งานเนี่ยมีกำหนดเปิดในวันที่10พฤศจิกายน2572จึงต้องเร่งเตรียมพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและก็กรอบเวลาที่กำหนดนะครับนอกจากนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ยังรับทราบการปรับชื่ออย่างเป็นทางการของงานนะครับตามข้อกำหนดของ BIE หรือว่าองค์การนิทรรศการนานาชาติเนี่ยนะครับจากเดิมก็คือนครราชสีมา InternationalHorticulture Expo 2029หรือ Korat Expo 2029นะครับเป็น International Horticulture Expo 2029 Korat Thailand หรือ Expo 2029 Korat Thailand นั่นเองเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและก็เอกสารทางการในกระบวนการรับรองการจัดงานระหว่างประเทศสำหรับพื้นที่อำเภอคงนะครับทางสสช.เองก็เสนอให้จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ได้ดำเนินการเตรียมไว้แล้วนะครับโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางเพ พื่อให้พื้นที่เนี่ยสามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาสร้างความมั่นคงด้านอาชีพรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันต่อคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีนะครับที่เห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศปีพุทธศักราช2571ถึง2575นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนตามที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยเสนอนะครับซึ่งในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนเนี่ยก็เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านการขนส่งและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของไทยส่งเสริมให้โครงการลงทุนด้านการขนส่งทางรางที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากของประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยซึ่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางองค์การมหาชนพุทธศักราช2564มาตรา7วงเล็บ1เนี่ยก็ได้บัญญัติให้สถาบันนะครับได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575เสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบด้วยยุทธศาสตร์5ด้านจำนวน35โครงการวงเงินรวมจำนวน 8,677 ล้านบาทนะครับซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1ครับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางโดยมุ่งเน้นการวิจัยนวัตกรรมขั้นสูงและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเพื่อนำไปสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการซ่อมบำรุงรวมถึงส่งเสริมให้พัฒนาชิ้นส่วนที่ใช้ทรัพยากรภายในประเทศและได้มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์ที่2ครับการพัฒนาบุคลากรในระบบรางโดยมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นระบบวิเคราะห์อุปสงค์และก็อุปทานของแรงงานการสร้างฐานข้อมูลกลางนะครับการบูรณาการหลักสูตรจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบบุคลากรรวมทั้งสร้างมาตรฐานวิชาชีพและระบบรองรับสมรรถนะนะครับยุทธศาสตร์ที่3ครับการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบการทดสอบโดยมุ่งเน้นจัดทำเกณฑ์และเทคนิคที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของระบบรางนะครับแล้วก็ยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรองรับคุณภาพชิ้นส่วนรวมถึงเผยแพร่มาตรฐานการจัดทำฐานข้อมูลศูนย์ทดสอบยุทธศาสตร์ที่4ครับการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนที่นำทางนะครับเพื่อระบุเป้าหมายและกำหนดหลักเกณฑ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือควบคู่กับการพัฒนาฐานข้อมูลกลางนะครับเพื่อใช้จัดเก็บองค์ความรู้และก็เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศในระยะยาวและยุทธศาสตร์ที่5ครับการสร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศโดยมุ่งเน้นการผลักดันนโยบายและมาตรการส่งเสริมการสร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์การใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการภายในประเทศนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูนะครับในเรื่องราวของการเดินหน้า3สมดุลแก้ปัญหาเรื่องของการส่งออกโตแต่รายได้ยังกระจายไม่ทั่วถึงนะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่ารัฐบาลก็เดินหน้าแก้โจทย์สำคัญของภาคการค้าไทยนะครับหลังจากการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องแต่ผลประโยชน์จากการค้าและรายได้เนี่ยยังไม่กระจายถึงผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรและก็แรงงานอย่างเต็มที่โดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็กำหนดแนวทางนะครับ3สมดุลนะครับได้แก่สมดุลตลาดสมดุลสินค้าเพื่อให้การเติบโตของการส่งออกเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศมากขึ้นและก็ส่งต่อประโยชน์ถึงคนไทยในวงกว้างกว่าเดิมนะครับซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าแม้การส่งออกเดือนกรกฎาคมปีนี้เนี่ยนะฮะจะขยายตัวร้อยละ 21.6 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่25และช่วง7เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 18.2 แต่รัฐบาลก็มองว่าการวัดความสำเร็จจากยอดส่งออกเพียงอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับเพราะการเติบโตส่วนใหญ่เนี่ยยังกระจุกตัวในสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงและ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศเนี่ยก็ยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับโจทย์นะครับจากส่งออกให้มากขึ้นเป็นทำอย่างไรคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นผ่านการแก้ไขเชิงโครงสร้างใน3ด้านด้วยกันด้านแรกครับสมดุลตลาด รัฐบาลก็จะเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักแล้วก็เปิดตลาดใหม่ในประเทศที่มีศักยภาพโดยเฉพาะสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าถึงตลาดที่หลากหลายขึ้นด้านที่2ครับสมดุลสินค้าก็จะเร่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศหรือ local content เนี่ยนะครับโดยเชื่อมการลงทุนแล้วก็การผลิตกับวัตถุดิบชิ้นส่วนผู้ประกอบการ SME แรงงานแล้วก็เทคโนโลยีของไทยเนี่ยให้มากขึ้นลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศแล้วก็ยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปมาตรฐานนะครับแล้วก็รวมไปถึงแบรนด์แล้วก็เทคโนโลยีของไทยเพื่อให้รายได้จากการส่งออกเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในประเทศมากขึ้นด้านที่3ครับสมดุลรายได้มุ่งแก้ปัญหาการกระจายผลประโยชน์จากการค้าโดยเฉพาะ SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กปัจจุบันเนี่ยไทยมีผู้ส่งออกนะครับมากกว่า 30,000 รายในจำนวนนี้เนี่ยเป็น SME กว่า 22,000 รายนะครับแต่ก็มีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงแค่ร้อยละ14รัฐบาลจึงจะเร่งลดข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานเทคโนโลยีข้อมูลตลาดนะครับโลจิสติกแล้วก็ช่องทางจำหน่ายพร้อมกับผลักดัน SME เข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะครับว่าแนวทางดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะตัวเลขส่งออกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีความหมายต่อประชาชนมากขึ้นก็ต่อเมื่อรายได้งานและโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยรัฐบาลจึงต้องทำให้การเติบโตของภาคการค้าเนี่ยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในประเทศให้มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่เพียงให้ประเทศเนี่ยส่งออกได้มากขึ้นนะครับแต่ต้องทำให้คนไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นด้วยทั้ง SME เกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็กและก็แรงงานผ่านการเปิดตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าในประเทศและก็กระจายรายได้จากการค้าให้ทั่วถึงมากขึ้นนั่นเองนะครับไปดูเรื่องราวสุดท้ายกันครับคุณผู้ฟังเป็นภารกิจของกองทัพในการช่วยเหลือประชาชนนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับไปเริ่มต้นกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยจัดการฐานพัฒนานะครับลงพื้นที่สำรวจงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมฐานปฏิบัติการแม่ชีบก.ผาดงหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจชัยานุภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนกองกำลังผาเมืองตามแผนงานและก็โครงการประจำปีงบประมาณ2570นะครับเพื่อให้การสนับสนุนความมั่นคงตามแนวชายแดนการส่งกำลังบำรุงและก็การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพณฐานปฏิบัติการแม่ชีบ้านแปกแซมตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยจัดการฐานพัฒนานะครับสนับสนุนรถขุดตักและก็รถยนต์บรรทุกเทท้ายนะครับพร้อมพลขับเข้าดำเนินการขุดลอกทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและก็ถมปรับพื้นที่บริเวณตลิ่งในพื้นที่ซอยน้ำตกศิลาเพชรตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยใช้รถขุดกำจัดวัชพืชเศษไม้และก็สิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อเปิดทางให้น้ำเนี่ยสามารถไหลผ่านได้สะดวกพร้อมใช้รถบรรทุกนะครับขนย้ายดินแล้วก็วัสดุสำหรับถมปรับพื้นที่แล้วก็เสริมความแข็งแรงบริเวณตลิ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะเพื่อช่วยลดการพังทลายของตลิ่งและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำทั้งนี้เนี่ยการดำเนินการดังกล่าวนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมและก็ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากมุ่งลดผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนและก็พื้นที่โดยรอบเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ณซอยน้ำตกศิลาเพชรตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับไปกันที่หน่วยพัฒนาการที่21ครับสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยจัดการพัฒนาจัดกำลังคนหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรับปรุงอาคารส่วนกลางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในที่ตั้งหน่วยฟาร์มต้นแบบนทพ.นะครับในโครงการ1นพค1ฟาร์ม1โรงเรียน1ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและก็แหล่งเรียนรู้ภายในที่ตั้งหน่วยหน้าหน่วยพัฒนาการพื้นที่21สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยจัดการฐานพัฒนาบ้านโคกหนองแวงหมู่5ตำบลนายุงอำเภอศรีท่าจังหวัดอุดรธานีนะครับไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45ครับสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยจัดการฐานพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ประสานผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสำรวจข้อมูลและก็ยืนยันเกษตรกรผู้เข้าร่วมแผนงานโครงการเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ2570นะครับพร้อมทั้งประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ตลอดจนความพร้อมของเกษตรกรเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการวางแผนและก็กำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมณพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาอำเภอบางเหรียงตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับไปกันที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ฟังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยจัดการฐานพัฒนานะครับ ดำเนินกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยนะครับหน่วยพัฒนาการพื้นที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยจัดการพัฒนานะครับโดยทำการให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนาลปคอุปถัมภ์ตำบลทุ่งเกาะอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายในเรื่องของการให้อาหารไส้เดือนตามแผนการดำเนินงานโครงการฟาร์มต้นแบบนทพเพื่อฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้คงความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติสำหรับประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับรวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาแนวทางการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์การเรียนรู้หน่วยพัฒนาการพื้นที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยจัดการพัฒนานะครับบ้านน้ำตกพัฒนาหมู่7ตำบลทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อาทัพพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมูบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนายสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Dual Value ที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซุปเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่าจะมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำได้ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
4: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
6: นายสันพิษบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งชันบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญญิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันที นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
7: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์แต่ว่าเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
9: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับพาริตี้ความสำคัญแต่เนื่องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
8: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบผ่านกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
10: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธ

0: ามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
2: นายทศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส.ได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอส.มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
3: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดแล้วว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่ในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
2: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการซิกอิตเซ็นเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
4: ตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชติและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานในสองประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติกรรมของนายอติโชติกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่สองเป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวะหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้งสองรายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อ

0: าจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆ 19:22 นต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนนขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5 นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บ3 รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมาก ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ออก
4: ไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานด้านนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
6: นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
7: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
8: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:32 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
9: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชติรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านพลตรีหลักแก้วอมโรสดซึ่งในวันนี้นะคะท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
11: ครับสวัสดีครับน้องปายและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
10: ค่ะ
11: ก็วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการตั้งชื่อเรื่องให้ใหม
10: ่
11: ต่อแล้วเรื่องของจิตอันนี้เรื่องแรงบันดาลใจ
10: แรงบันดาลใจค่ะอาจารย
11: ์ก็คือฟังแล้วก็ชุ่มฉ่ำในหัวใจก็ได้มาจากการเก็บเรื่องราวเล็กๆน้อยๆพวกนี้ถ้าเราเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังก็เป็นประโยชน์นะการมีไลน์เยอะคนส่งไลน์มาให้บ้างเพื่อนฝูงบ้างเพื่อนพ้องน้องพี่อะไรที่มันดีๆเราก็เก็บเอามาเล่าต่อได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะกฎหมายไม่ได้ห้ามตอนนี้
10: ใช่ค่ะเ ชื่อว่าทุกท่านตอนนี้รวมถึงปายเองด้วยก็ต้องการสิ่งนี้มากๆเลยค่ะก็คือแรงบันดาลใจค่ะ
11: อันเรื่องแรกก่อนเรื่องนี้ได้มาจากเห็นก็บอกว่ามาจากตัวตูนนะ เรื่องกาแฟโบราณรู้จักกาแฟโบราณไหมน้องปาย
10: พอทราบค่ะอาจารย์ค่ะ
11: เออแล้วกาแฟปกติจะเป็นพวกอเมริกาโน่อะไรต่างๆนี่ใช่ไหมจริงๆอ่ะถ้าเป็นภาษาไทยโบราณก็เรียกโอยัว
10: โอยัวค่ะ
11: โอยัวโอแปลว่าดำยัวแปลว่าร้อน
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ใช่ไหมกาแฟโบราณก็คือโอยัวใส่นม
10: อืมค่ะ
11: ใส่นมใส่อะไรแล้วก็คนๆสมัยก่อนเห็นผู้ใหญ่ก็เช้ามืดจะมานั่งคุยเรื่องสภากาแฟอะไรอย่างเงี้ยน
10: ะ
11: กาแฟโบราณมันใส่นมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องขำๆแต่ว่ามันมีข้อคิดนะ มันมีข้อคิดให้เราคิดเดี๋ยวฟังไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันมีข้อคิดอะไรใช่ไหมกาแฟโบราณมีเอกลักษณ์ก็คือใส่นมข้นหวานด้านล่างใช่ไหมแล้วก็เทน้ำกาแฟลงไปด้านบนใครชอบหวานมากก็ตีใส่นมไปเยอะหน่อยใช่ไหมอันนี้ใครชอบแบบไม่ต้องหวานมากก็ใส่นมน้อยๆทีนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งคุณลุงคนหนึ่งแกไปนั่งจิบกาแฟที่ร้านกาแฟเขาจะเรียกสภากาแฟเพราะคนไปมันจะคุยเรื่องการเมืองการปกครองไงที่ร้านกาแฟใช่ไหม พอดีวันนั้นหลานสาวของเจ้าของร้านเนี่ยเขาอยู่ในช่วงปิดเทอมพอดีก็จึงมาช่วยยายขายกาแฟพอหลานยกกาแฟมาเสิร์ฟคุณลุงคนหนึ่งแกก็พูดว่านมน้อยจังเลย ใช่ไหมก็คือนมในกาแฟแต่ไอ้สาวเนี่ยไม่รู้ไงเขินอายก็ตอบเสียงเบาๆว่าเพิ่งขึ้นค่ะยายได้ยินอย่างนี้ก็ทุบโต๊ะปังคุณยายชงกาแฟอยู่แล้วตะโกนเพิ่งขึ้นได้ที่ไหนกันเหมือนขึ้นมาตั้ง2เดือนแล้วเนี่ยแค่นี้น้องปลายลองสรุปดิว่าจริงๆแล้วมันขำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันพูดกันคนละเรื่อง
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: ก็คือไอ้ลุงเนี่ยพูดว่านมในแก้วกาแฟส่วนไอ้หลานเนี่ยก็พูดถึงหน้าอกของตัวเอง
10: ค่ะ
11: ส่วนยายเนี่ยพูดถึงราคานมที่มันปรับราคาขึ้นเห็นหรือยังขึ้นเหมือนกันแต่ว่ามันคนละขึ้นไง
10: ใช่ไหมคะคนละนมและคนละครึ่งด้วย
11: ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นมาจากตัวตูน
10: นะ
11: เราต่อกันมามันเป็นตลกแต่ถ้าพี่นาให้ดูให้ดีเนี่ยมันคนละเรื่องเดียวกันเนี่ยใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: เหมือนทุกวันเนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานี่แหละว่าเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันมองต่างมุมไงใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: สถานภาพคือคนเรามันอยู่คนละจุดไงคนที่มีความรู้อย่างนี้มันก็จะพูดเรื่องนี้คนที่มีความรู้แค่นี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: เหมือนกับอาจารย์เคยฟังมานานแล้วล่ะสมัยเด็กๆอ่ะแล้วพอมีศพตายมาตำรวจบอกว่าโอ้เนี่ยมันจะต้องเป็นผู้ร้ายฆ่าคนพอหมอมาบอกโอ้ไอเนี่ยอดอาหารมาตัวซีดตัวเซียวอาหารไม่ครบหมู่อะไรเงี้ยอ้าวไอแต่ละคนมามันก็วิจัยคนละแบบตามที่ตัวเองคุ้นเคยจริงป่ะ
10: จริงค่ะ
11: ไอเด็กก็นึกว่าตัวเองเอ้ยหนูเพิ่งขึ้นอันนี้ไอนั่นก็บอกว่าไอราคานมขึ้นใช่ไหมไอ้คนขายก็บอกว่านมน้อยก็คือไอ้นมที่ใส่ในกาแฟเพราะนั้นเวลาสื่อสารทุกวันนี้ต้องระวังให้ดีนะพูดคนละเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: ที่มีเรื่องกันทุกวันนี้บางทีมันใช้ภาษาเดียวกันแต่ว่ามองอยู่กันคนละมุมไงก็เคยได้ยินไหมที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าคนไทยเอามาแปลเป็นภาษาไทยเป็นคนโบราณเนี่ยก็บอกว่าคนติดคุกอยู่อะเขาก็มองแต่ละคนก็มองมุมไม่เหมือนกันเนี่ยเขาถึงเขียนว่า2คนโยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พราวพรายก็คือคนติดคุกที่เดียวกันแต่อีกคนหนึ่งคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมก็คือเห็นว่าโอ้มันเลวร้ายเหลือเกินต้องมาติดคุกติดตารางใช่ไหม
10: ค่ะ
11: อีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พราวพรายก็บอกว่าเออกูติดคุกก็ดีแล้วดัดสันดานเดี๋ยวกูออกจากคุกเนี่ยกูจะเป็นคนดีทำงานหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่เอาแล้วคุกอะไรเงี้ยเห็นไหมสองคนโยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่ฟ้าฝ่ายนะเห็นหรือยังเขาอยู่ในภาวะเหมือนกันอ้าวสมมติว่าน้องตาเห็นไหมว่าคนที่เขาเกิดมายากจนเขาก็มองกันว่าโอ้ทำไมกูต้องเกิดมาจนทำไมกูไม่เกิดเป็นลูกเศรษฐี
10: ใช่ไหมคะ
11: จริงๆแล้วเนี่ยเกิดจนเกิดรวยอาจารย์ว่าไม่สำคัญนะสำคัญว่าเออแล้วคนจนๆเนี่ยมันรวยได้ไหมล่ะ
10: ได้ค่ะอาจารย์
11: แล้วคนรวยๆเนี่ยจนได้ไหมล่ะ
10: ได้เหมือนกันค่ะอาจารย
11: ์ได้เห็นไหมเล่าและคนที่เป็นเศรษฐีเดี๋ยวนี้น้องปายไปดูย้อนหลังสัก50ปี60ปีเขามาจากยากจนเกือบทั้งนั้นเลยนะ
10: ค่ะ
11: เอาใครจะรู้ว่าประธานาธิบดีลินคอล์นเนี่ยอยู่ในป่ารัฐเคนทักกี้เดินไป3ไมล์5ไมล์จะได้ตัว A ตัว B สักตัวแล้วมาเขียนข้างฝาตัวเองเนี่ยเกิดมายากจนนะเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอ่ะเห็นไหมใครจะไปรู้เยอะแยะเลยเรื่องราว
10: ที่ประเทศไทยก็มีตัวอย่างเยอะอยู่ค่ะอาจารย
11: ์โอ้โหมีเยอะมีเยอะแล้วลูกเศรษฐีร่ำรวยอ่ะพอรวยแล้วมันก็ไม่มีโจทย์ไม่มีอุปสรรคแล้วไง
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ไม่มีอะไรมาขัดขวางก็เลยกินข้าวร้อนนอนตื่นสายอ่านทำกินสบายๆใช้เงินแบบอย่างเบี้ยเลยใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: เรื่องนี้ในนิทานเรื่องหนึ่งอาจารย์นึกได้ของวีลีโอตอลสตอยคนที่เขียนสงครามและสันติภาพอ่ะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ชาวรัสเซียก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเขาสองคนแล้วก็บอกกระซิบภรรยาถ้าฉันตายนะฉันจะให้ลูกคนโตนะทั้งหมดไอ้ลูกคนเล็กก็ไม่ให้โอ้ยเป็นคนเป็นแม่ทำไงอ่ะน้องฝ้ายก็คิดหนักสิเฮ้ยลูกมีสองคนก็ต้องคนละครึ่งสิใช่ไหมตามหลักการเนี่ยอันนี้ไอ้พ่อก็ไม่ยอมจะให้ลูกคนโตไอ้แม่ก็ไม่รู้ทำไงเห็นพระธุดงค์มาก็ไปหาพระธุดงค์ถามว่าจะทำยังไง รู้ไหมพระตอบว่าไงบอกไปเถอะเดี๋ยวมันจะเท่ากันเองอ่ะเออปรากฏว่าไงพอเศรษฐีตายก็ยกสมบัติให้กับลูกคนโตหมดเลยไอ้คนเล็กก็บอกไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแล้วฟ้าจอบฟ้าเสียมออกจากบ้านไปทำไร่ทำนาทำตัวเองอ่ะในสูตรตัวเล็กเนี่ยก็ตั้งหลักได้สิเพราะว่าไม่มีอะไรจะให้แล้วก็ต้องสู้ด้วยตัวเองไงส่วนไอ้ลูกคนโตได้สมบัติก็นึกภาพออกไหมพอมีสมบัติเยอะๆทำไงก
10: ิน
11: เที่ยวเล่นในสุดสมบัติก็หมดลงส่วนไอ้ตัวเล็กก็สมบัติเพิ่มขึ้นจนในสุดมีมากกว่าไอ้พี่ชายอีกอันนี้เราเปรียบเทียบเรื่องจริงมีเยอะแยะเลยใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: คนที่เวลาเขาหลังชนฝาเขาก็จะสู้ไงสู้แล้วมันก็จะไอ้อลาดินกับเอ็ดอ
10: ะ
11: ยักษ์ในตัวเรามียักษ์อยู่นะน้องปายรู้ป่ะ
10: ยักษ์ในตัวเราใช่ไหมคะอาจารย
11: ์เออจิตใต้สำนึกนี่ไงมันจะเป็นสวรรค์นรกไอ้จิตใต้สำนึกเรานี่แหละ
10: เขาบอกว่ามีนางฟ้ากับนางมารอยู่สองฝั่งใช่ไหมคะอาจารย
11: ์มันกดดันให้เราต้องทำไง
10: ค่ะ
11: จะไหมมันกดให้เราต้องไอ้อย่างมหาชนกที่เรือล่มปกติท่านก็ไม่ต้องปานไหว7 วัน 7 คืนน่ะแต่พอเรือมันล่มทำยังไงล่ะก็ต้องไหว้อะใช่ไหม
10: ค่ะใช่ค่ะ
11: เหมือนกันเนี่ยเกิดมาจนเนี่ยบอกว่าทำไมกูไม่ลูกเป็นลูกอาเซียลูกเจ้าของบริษัทเลยจ้ะอ่ะมันก็ต้องตายไปสิแล้วไปเกิดใหม่คือคนที่เขาเกิดมาดีก็เกิดไม่ดีเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าบุพกรรมหรือว่าอดีตทำบุญมาไม่เท่ากันเขาเรียกกรรมเก่าไงใช่ไหมมันเกิดมาเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เป็นกรรมเก่าเกิดเป็นผู้ชายก็กรรมเก่าไม่ใช่ทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็เป็นกรรมเก่านะไปอ่านพุทธศาสนาให้แตกฐานแล้วจะเข้าใจเนี่ยเกิดเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่เชิงก็มีเยอะแยะไปใช่ไหม
10: ใช่ค่ะอาจารย์
11: เพราะนั้นอย่าไปน้อยใจแต่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเป็นโอกาสดีใน31ภพภูมิมนุษย์ดีสุดอ่ะเพราะมันทำอะไรได้เยอะไปนิพพานก็ได้เป็นพระอรหันต์ได้โสดาบันได้สัตว์เดรัจฉานนางฟ้าเทวดาทำไม่ได้นะภูมิใจให้เกิดเป็นมนุษย์เถอะ
10: แต่เขาบอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากใช่ไหมคะอาจารย
11: ์ยากสิที่อาจารย์บอกไงพุทธเจ้าให้สาวกกันเอานิ้วจิกลงไปบนดินน่ะ
10: ค่ะ
11: แล้วก็ชูขึ้นมาน้อยไหมนิดเดียวติดที่เล็บเนี่ยกับดินทั้งปัตตภีอันไหนมากกว่ากันทั้งฝ่าย
10: ทั้งปัตตภีค่ะอาจารย
11: ์พระพุทธเจ้าบอกฉันได้แค่ฉันนั้นมนุษย์เราตายอยากพบภูมิมนุษย์โอกาสที่จะเกิดเป็นคนเนี่ยเท่ากับดินที่ติดที่เล็บเท่านั้นเนี่ยเป็นไงเสียวไหมล่ะ
10: ใช่
11: เสียวว่าจะได้เกิดเป็นคนไหม
10: เสียวว่าช
11: ัด
10: น่าจะเป็นคนอีกหรือเปล่าคะอาจารย
11: ์เออเทวดาก็สู้เทวดาไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นคนก็พระพุทธเจ้าก็เทวดาใช่ไหมเล่า
10: ใช่ค่ะ
11: อยู่ชั้นดุสิตอ่ะใช่ไหมไม่ได้เขตดูสิทธิ์นะชั้นดูสิทธิ์นะ แต่ถ้าก็ยังกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก่อนจะเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะให้เกิดมาตั้งเยอะแยะเลยใช่ไหมเราในนิทานชาดกอ
10: ะ
11: เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในนั้นแหละใช่ไหมหรืออย่างน้อยก็สิบชาติที่เราเรียนกันเนี่ยเป็นเตมีบ่ายเป็นมหาชนกเป็นพระเวสสันดรอะไรเนี่ยใช่ไหมเป็นพระโพธิสัตว์ไงใช่ไหม กว่าจะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเราก็เหมือนกันเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ภูมิใจในความเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรเนี่ยมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทำบุญไม่ได้ใช่ไหมเราเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญทำกุศลได้เพราะว่าสมัยอาจารย์เน้นบุญกุศลเพราะว่ามันติดตัวเราไปจนตายอ่ะอย่างอื่นมันติดตัวไหมอ้าววันนี้ตายพวกในกรในขอจะเป็นพลเอกพลตีหรือว่าร้อยเอกหรือว่าจ่าสิบเอกหรือเป็นคนธรรมดาขอทานตายมันก็คือก็จบแล้วไงมันไปอะไรไม่ได้ใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: แต่นี้เรายังเป็นๆทำบุญทำกุศลได้ไหม
10: ได้ค่ะอาจารย์
11: สัตว์เดรัจฉานก็ทำบุญทำกุศลก็ไม่ได้ยากมากเลยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องราวกาแฟใส่นมก็เป็นเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาฝากกันอีกเรื่องนึง
10: ค่ะ
11: เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องขำๆนิดนึงแต่ว่าให้ข้อคิดดีเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในอเมริกานะก็มีชาวอินเดียเนี่ยเขาเดินเข้าไปในแบงค์ที่นิวยอร์กก็เข้าไปหาเจ้าหน้าที่สินเชื่อแล้วก็บอกว่าจะทำธุระที่อินเดียสัก2 อาทิตย์จะขอกู้เงินสัก $5,000
10: ค่ะ
11: เจ้าหน้าที่สินเชื่อก็แจ้งว่าขอหลักทรัพย์ค้ำประกันหน่อยได้ไหมเขาก็โชว์กุญแจรถเฟอร์รารี่คันใหม่เอี่ยมเลยจอดอยู่หน้าแบงค์นั่นแหละก็แสดงหลักฐานตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยเจ้าหน้าที่สินเชื่อตกลงก็รับรถคันนั้นไว้เป็นหลักประกันธนาคารก็ให้เงินไป $5,000แต่เฟอร์รารี่นี่ราคา250,000 ดอลลาร์เลยมั้ง
10: ใช่ค่ะ
11: ก็ เป็นหลายล้านนะเมื่อกู้เสร็จแล้วเจ้าที่ธนาคารก็ขับรถเฟอร์รี่เนี่ยเข้าไปจอดในที่จอดรถใต้ดินของธนาคาร
10: ค่ะ
11: วันที่ต่อมาชาวอินเดียคนนั้นก็กลับมาพร้อมกับชำระเงินกู้ 5,000 ดอลลาร์ดอกเบี้ยเท่าไหร่รู้ไหมน้องพาย 15.41 ดอลลาร์15ดอลลาร์เอาเต็มๆ
10: โอ้โห
11: ถูกไหม15ดอลลาร์
10: ค่ะ
11: พอ2อาทิตย์เองเนี่ยใช่ไหม
10: ค่ะ
11: เจ้าที่สินเชื่อก็ถามว่าเขาก็เช็คย้อนหลังเนี่ยท่านครับทางเรามีความยินดีที่ทำธุรกิจร่วมกันและธุรกรรมครั้งนี้ก็ดำเนินไปได้ดีแต่สงสัยหน่อยตอนที่ท่านไม่อยู่เราตรวจสอบแล้วพบว่าท่านเป็นมหาเศรษฐีนะเออเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆเลยแต่สิ่งที่เราสงสัยทำไมท่านต้องมาเดือดร้อนมากู้เงิน 5,000 ดอลลาร์ด้วยล่
10: ะ
11: รู้ไหมเขาตอบว่าไงชาวอินเดียก็เลยตอบว่าแล้วมีที่ไหนในนิวยอร์กที่ผมจะจอดรถของผม2อาทิตย์โดยเสียค่าจอด15ดอลลาร์ผมมั่นใจว่าจะมีคนดูแลอย่างดีไม่ถูกขโมยมาเมื่อผมกลับมาโอ้โหเป็นไง
10: อันนี้ลึกมากเลยค่ะอาจารย์รู้สึกว่าเป็นความคิดที่เฉียบมากค่ะ
11: โอ้โหอีนี่เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับแขกใช่ไหม
10: ค่ะ
11: มันก็เป็นเรื่องน่าคิดนะ
10: ใช่ค่ะ
11: น่าคิดคือเขาคิดได้ยังไงนะว่าขันสองอาทิตย์เนี่ยไม่จะเปรียบเทียบแล้วจอดที่ดอนเมืองเลยอาจจะโดนค่าจอดมากกว่า15ดอลลาร์เลย
10: มากกว่าแน่นอนค่ะอาจารย์สนามบินดอนเมืองค่าจอดแพงอยู่ค่ะ
11: เอออาจารย์เคยไปอยู่ครั้งเลยก็จอดเลยตอนหลังก็ไม่เอาไปแท็กซี่เลยดีกว่า
10: ใช่
11: เนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นมันเป็นเรื่องสั้นๆที่คนเขาส่งมาอาจารย์ก็มานั่งเออมันเป็นเรื่องน่าคิดมันเป็นวิธีคิดของคนไงใช่ไหมแล้วนี่ขนาดนั่นนะถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นยิวเนี่ยอาจจะยิ่งกว่าแขกอีกใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: อีกสักเรื่องนึงอันนี้ไปฝรั่งทั้งนั้นเลยวันนี้ก็รู้จักไอน์สไตน์ใช่ไหมไอน์สไตน์ไอน์สไตน์นี่เขาเป็นคนชอบเล่นเรือใบนะชอบเล่นเรือใบทั้งที่เขาก็ว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะแต่วิธีเล่นเรือใบของเขาน่าสนใจเอาไปใช้ได้นะเออก็เขาเป็นเขาเรียกว่านักคิดอะระดับโลกอะใช่ไหมเขาบอกว่าจะนั่งเรือแล้วก็ปล่อยเรือไปเรื่อยๆตามแรงลมอะคือไม่มีจุดหมายอ่ะไม่ค่อยละมันเราก็ไม่เคยสนใจอะไรแล้วนะบางครั้งเนี่ยไอ้สไตล์ก็แล่นเรือไปแล้วก็หายไปไงจาก5ทุ่มไปถึงดึกดื่นไอ้เพื่อนก็ต้องตามหาเนี่ยยามประจำฝั่งอ่ะตามหาไอ้สไตล์ก็ปรากฏไปลอยเรืออยู่ในอ่าวไม่ทุกร้อนอะไรเลยนักเล่นเรือใบทั่วไปก็จะสนุกกับการเล่นกับลมใช่ไหมเรือใบอ่ะพอลมมาก็โหยออกเรือใบกลางเรือทะยานออกไปทีนี้ทุกคนเวลาเรือมันลมสงบเนี่ยไอ้นักเล่นเรือจริงๆเนี่ยมันก็เบื่อใช่ไหมไม่ใช่นะปายไม่เคยเล่นเรือก็งงไงใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: นักเล่นเรือมันจะต้องโหยลุยลุยใช่ไหมเพราะเรือเล่นเอื่อยๆเนี่ยแต่ไอสไตล์ไม่ใช่มีลมเขาก็เล่นกับลมอย่างสนุกสนานเมื่อลมสงบไอ้ตายก็จะนั่งขีดเขียนสมการอะไรต่ออะไรในสมุดเข้าไปเรื่อยๆคล้ายๆว่าวิธีการของเขาเนี่ยนะเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยเบลอยไปเรื่อยใครไม่นั่นไม่สนใจไอ้ทรายสอนอะไรเรารู้ไห
10: ม
11: ก็เหมือนกับเล่าปีอ่ะเป็นนักรบใช่ไหมอันนี้วันดีคืนดีตกอับก็เราไปอยู่กับโจโฉใช่ไหม
10: ค่ะ
11: ไปอยู่กับโจโฉแล้วไอ้เคยดูน้องปายเคยดูตำโกกไปล่ะ
10: เคยฟังมาบ้างแหละจั
11: ดไปทำไงปลูกผักปลูกหญ้ารดน้ำพรวนดินเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรไปเรื่อยไม่สนใจแล้วปีทำไปอวดดีกับโจโฉนี่ก็หัวขาดอ่ะคือรู้มือกันไงเขาก็เลยเพราะต่อไปเขาก็จะเป็นสามกษัตริย์นะสามคนเนี่ยใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: ถึงเรียกสามก๊กไงสมัยก่อนนะตอนกษัตริย์ปลายราชวงศ์ฮั่นล้มลงอ่ะมันก็เกิดเป็นก๊กก่อนจนกระทั่งสุดท้ายหลานสุมาอี้เนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์จริงๆแต่เล่าปีก็เป็นนะไอ้โจโฉก็เป็นซุนกวนก็เป็นเพราะเล่าปีอยู่กับไอ้โจโฉเขาไม่ได้แสดงอาการที่เก่งกล้าสามารถก็ยามตกอับก็ต้องอยู่เป็นนะเข้าใจอ่ะเหมือนนักการเมืองอ่ะพอสอบตกไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยเขาก็ต้องอยู่เป็น
10: ประมาณว่าเจียนตัวใช่ไหมอาจารย
11: ์เหมือนไอสไตล์เนี่ยเราปีเขาก็อยู่เป็นถ้าขืนไปขัดขืนก็โจโฉก็เดี้ยงเลยสิโจโฉมันก็มองดูอยู่ซูมาอี้เนี่ยยิ่งกว่าเราปีอยู่กับโจโฉตลอดเลยจะไม่เป็นไรเลยเห็นไหม แกล้งป่วยมั่งแกล้งเจ็บมองรู้เรื่องมั่งรู้มากก็ตายไง อยู่กับคนที่เขารู้ทันนี่ก็ตายนะ มันมีอยู่ตอนหนึ่งนะอาจารย์จะเล่าให้ฟังตอนที่เราปีต้องไปอยู่กับคนโน้นไปอยู่กับใครต่อใครจนกระทั่งกวนอูเตียวหุยน้องเลิฟทั้งสองอ่ะก็ต่อว่าเล่าปีพี่ใหญ่ทำไมเดี๋ยวไปอยู่กับไอ้ลิโป้เดี๋ยวก็ไปอยู่กับคนไอ้โจโฉเราไม่มีหลักเลยเหรออย่างงู้นอย่างเงี้ยเราปีสอนน้องเลยบอกว่าน้องทั้งสองฟังให้ดียามที่เราตกอับคับขันเนี่ยต้องจำยอมน้อมกายอย่าไปขัดขืนกับโชคชะตาเห็นยัง
12: แ
11: ต่เมื่อเราเนี่ยฟ้าเปิดเมื่อไหร่เราก็จะผงาดเราสามารถที่จะทำการบ้านการเมืองการปกครองได้ตอนนี้เราไม่มีมือซ้ายมือขวาเพราะนั้นขงเบ้งยังไม่มายังไม่ได้มาอยู่พอตอนหลังเขารู้ว่ามีขงเบ้งอยู่เขาโงลังกังเขาถึงถ่อสังขารไปหาขงเบ้งสามครั้งไงเราเปียแต่กวนอูเตียวหุยเป็นนักรบไงไม่ใช่นักคิดเขาก็ไม่เชื่อใจขงเบ้งหรอกแต่เราปีเนี่ยเขาเป็นทั้งนักรบนักคิดเขาเชื่อใจว่าถ้าได้ขงเบ้งกุนซือมาเนี่ยแผ่นดินจะสงบราบคาบเราก็ตามไปเขาโงละกังถึง 2-3 รอบอ่ะถึงได้ขงเบ้งมาเป็นไงพอได้ขงเบ้งมาเป็นห้องเต้เลยนะตอนหลังอ่ะทางละปีอ่ะกวนอูเตียวหุยก็ดื้อไงไม่ยอมรับจนกระทั่งสุดท้ายโดนขงเบ้งจัดการซะเพราะขงเบ้งเขาวางแผนอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้ละปีได้แนวร่วมอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะเลยคนเราเนี่ยไอสไตล์เนี่ยก็สอนว่าเวลาเราเวทีไม่มีเราก็ต้องซ้อมเหมือนนักดนตรีก็ไม่ได้เล่นทุกวันนะใช่ไหมน้องปาย
12: ใช่ค่ะ
11: พอไม่ได้เล่นเขาก็ซ้อมใช่ไหมไม่มีชื่อเสียงเขาก็เขียนเพลงเขียนอะไรต่ออะไรเมื่อถึงเวลามาเขาก็คืนไปนั่นใช่ไหมเราอย่าไปแข็งขืนมันเพราะฉะนั้นไอสไตล์เนี่ยก็สอนเราว่ามีลมก็เล่นไม่มีลมก็อ่านหนังสือทำการทำอะไรต่ออะไรไปเรื่อยผลิตอะไรต่าง
12: ๆ
11: หลายคนเนี่ยอยู่ในคุกยังเขียนตำราเขียนหนังสืออย่างอาจารย์เคยอ่านหนังสือสามก๊กที่เขาเขียนจากในคุกอ่ะใช่ไหมหรือแม้กระทั่งสอเศรษฐบุตรอ่ะเคยอ่านไอ้นั่นไหมไอ้เดลี่เขาอ่ะดิกชันนารีอ่ะอาจารย์เคยอ่านประวัติที่เขาตอนเขาอยู่ในคุกการเมืองนะสมัยก่อนเขาเขียนทีละตัว A ตัว B แล้วก็เปี้ยงมาข้างนอกคุกไงแล้วคนก็ไปพิมพ์ว่าจะออกจากคุกก็ได้เป็นไอ้ที่เราดูกันทุกวันเนี้ยอาจารย์ก็ใช้บริการดิกชันนารีของเขาอะใช่ไหมเนี่ยแยะไปเพราะมันอยู่ตรงนั้นจะทำไงได้อะมันทำไม่ได้ก็ต้องอ่านบางคนอ่านหนังสือเป็นเล่มเล็กโอ้เยอะเลยนะอยู่ในคุกอะใช่ไหมอาจารย์ก็เคยไปบรรยายแถวคุกแถวตารางอ่ะจะไม่เข้าไปติดนะเข้าไปบรรยาย
12: ค่ะอาจารย
11: ์ก็เห็นนักการเมืองนักปกครองนักอะไรต่ออะไรเห็นมีหมดทหารตำรวจเยอะแยะไปหมดเลยใครว่างๆก็อยากจะเข้าไปสงบดีไม่มีใครมาทำร้ายด้วยนี่เราก็พอให้เสร็จ
12: แต่ว่าถ้าเลือกได้ก็อาจจะยังไม่เข้าไปดีกว่าค่ะอาจารย
11: ์ก็นี่ก็เราเปรียบเทียบให้ดูว่าคือเวลาเรามันเลือกไม่ได้อย่างคุกการเมืองสมัยก่อนประธานาธิบดีของอะไรแอฟริกาเดนสันเนี่ยเมนเดล่าใช่ไหมนั่นแหละเขาติดคุกตั้งเท่าไหร่27ปีพอออกมาปุ๊บได้เป็นประธานาธิบดีได้รับรางวัลโนเบลด้วยของแอฟริกา
12: ค่ะอาจารย
11: ์เคยรู้จักใช่ไหม
12: พอทราบ
11: เขาโด่งดัง
12: ใช่ค่ะ
11: ได้รับรางวัลโนเบล
12: บ้างค่ะว่าประธานาธิบดีที่เคยมีคดีติดคุกค่ะแต่ว่าออกจากคุกมาได้แล้วก็กลับมาเป็นประธานาธิบดี
11: แล้วได้รับรางวัลโนเบลด้วย
12: ค่ะ
11: เนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เยอะที่อาจารย์เนี่ยเรื่องตรงนี้มาเล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องตลกหรือเรื่องอะไรนะเราอยากให้มีข้อคิดนิดๆหน่อยๆพอมันได้ข้อคิดมันก็บางคนมันแวบเดียวแหละมันเอาไปทำอะไรต่ออะไรได้เยอะนะเขียนหนังสือเรียบเรียงหนังสือมาโอ้โหเยอะอาจารย์ก็ได้จากบางทีนอนคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แวบเดียวก็เรียงเป็นหนังสือเป็นเล่มๆเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของพระนเรศวรเรื่องพระเจ้าตากอะไรสมัยก่อนทำทีวีอ่
12: ะ
11: ก็แนวร่วมเยอะเนี่ยคนสนับสนุนก็ทำหนังสือพวกนี้แล้วก็แจกจ่ายไปแล้วก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินสิ่งที่เราทำมันจะติดตอนที่เราตายไปแล้วเพราะเราก็ต้องตายวันหนึ่งไม่มีใครไม่ตายหรอกในโลกใช่ไหม
12: ใช่ค่ะ
11: แต่สังคมมันต้องอยู่ต่อนะน้องปายนี่ก็วันนี้สองสามเรื่อง เป็นไงเรื่องราวพอจะสร้างแรงบันดาลใจได้ไหมล่ะ
12: สร้างได้เยอะเลยค่ะอาจารย์ความคิดแนวคิดที่อาจารย์ให้ในวันนี้นะคะสามารถเอาไปดัดแปลงใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะมากๆเลยค่ะไปเชื่อว่าทั้งตัวไปเองและคุณผู้ฟังนะคะจะได้ประโยชน์จากรายการเพื่อสังคมไทยในวันนี้มากๆเลยค่ะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
11: ครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทับพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารัฐบาลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรัญรักษ์วิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จ
1: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:02 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ

การปฏิบัติธรรมขอได้กำหนดจดจำในข้ออัดข้อธรรมที่ครูอาจารย์ได้สั่งสอนแล้วอย่างใดไว้โดยดีในภาคปฏิบัติเพราะการเทศการสอนทุกแง่ทุกมุมสอนด้วยความจริงใจและจงใจเต็มสัดเต็มส่วนไม่มีคำว่าการแบ่งสู้แบ่งรับสำหรับภิกษุบริษัทเราพูดอย่างตรงไปตรงมากับความจริงทั้งหลายที่ทำท่านระบุไว้ระบุไว้ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่การจดจ่อด้วยความจริงใจในข้ออัดข้อธรรมที่ครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนคือหมายถึงท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงสอนดังโอวาทของหลวงปู่มั่นในสมัยปัจจุบันนี้เป็นต้นนี่เป็นโอวาทที่แม่นยำหาที่ต้องติไม่ได้เทียบกันได้กับครั้งพุทธกาลที่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านอบรมสั่งสอนกันหรือนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านสั่งสอนด้วยความรู้แล้วค่อยสอนทั้งฝ่ายคือด้านปฏิบัติท่านได้ปฏิบัติมาประสบพบเห็นทางภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสมุทัยทุกข์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมรรคและนิโรธทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลท่านดำเนินมาด้วยความรู้ชัดเห็นชัดภายในจิตใจของท่านจึงสมบูรณ์แบบในเวลาท่านแสดงออกมาแต่ละบทละบาทเพราะท่านสมบูรณ์แล้วทั้งสองคือเหตุและผลเต็มอยู่ในหัวใจท่านแล้วการสอนจึงไม่มีข้อบกพร่องและไม่สอนด้วยความสงสัยถอดออกมาจากความรู้ความเห็นอันเป็นอยู่ภายในจิตใจล้วนๆสู่จิตใจของผู้ฟังทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากผู้ฟังมีความสนใจใคร่ต่อข้ออัดข้อธรรมด้วยความจริงใจแล้วธรรมเหล่านี้จะไม่ไปที่อื่นเพราะใจเท่านั้นเป็นภาชนะอันสำคัญของธรรมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจทั้งหมดแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติส่วนผลที่ปรากฏมีความสงบและความแยบคายในบางบทบางบาทที่ได้รับจากท่านแสดงเป็นต้นซึ่งตกค้างอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นอันว่าได้รับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็นำไปเป็นคติข้อธรรมไปประพฤติปฏิบัติตนเองภาคปฏิบัติเป็นภาคที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลายในเวลานี้ภาคการศึกษาเรียนต่างองค์ต่างได้ศึกษาเรียนมาพอสมควรแล้วว่าศีลก็เข้าใจกันแล้วว่าศีลของพระมีประเภทใดบ้างมีกี่ข้อก็ทรงศีลกันอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่สมาธิจะเป็นประเภทใด

ึกษาเรียนมาจากปริยัติหรือจากครูจากอาจารย์อยู่แล้วว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ตลอดถึงนิมุติหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นข้อศึกษาที่ได้รับมาแล้วจากครูจากอาจารย์และจากตำหนักตำราบัดนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะตามร่องรอยแห่งข้ออัดข้อธรรมหรือตำหนักตำราซึ่งเป็นร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่ความจริงอันใดจริงเล่าทุกเป็นของจริงอันหนึ่งท่านแสดงว่าทุกข์ให้กำหนดรู้นั่นเมื่อรู้ทุกข์แล้วทุกข์นี้มาจากไหนต้นเหตุของทุกข์คืออะไรนั่นสาวหาเหตุแล้วได้แก่ปัญญาทำงานเกี่ยวเนื่องไปในขณะเดียวกันเมื่อค้นหาต้นเหตุคืออะไรเป็นเหตุทุกข์จึงได้เกิดขึ้นก็ได้แก่สมุทัยนั่นนี่แหละคือการร่องตามร่องรอยหาความจริงทุกเป็นความจริงหรือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในกายในใจของเราสมุทัยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในจิตมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นรากอันสำคัญหรือเป็นรากแก้วอันสำคัญของกิเลสทั้งมวลนี่ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือความจริงแต่ละประเภทที่กล่าวมานี้ที่นี่มรรคได้แก่อะไรคำว่าสาวหาเหตุที่เกิดขึ้นจากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสาวหาเหตุของทุกข์คืออะไรจนกระทั่งทราบว่าคือสมุทัยนั้นได้แก่มรรคนี่มรรคก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นความจริงอันหนึ่งท่านจึงได้ว่ามรรคอริยสัจจังมรรคสัจก็เป็นความจริงอันหนึ่งนี่เมื่อเราพินิจพิจารณาตามข้อมรรคที่แสดงไว้นี้คำว่านิโรธเมื่อทราบต้นเหตุของสมุทัยโดยลำดับลำดาไปแล้วเรื่องของทุกข์การดับเรื่องของการดับทุกข์ก็จะระงับดับลงไปเพราะตัวเหตุคือสมุทัยมีกำลังอ่อนลงไปด้วยอำนาจแห่งมรรคปราบปรามนี่ดังนี้เป็นต้นท่านเรียกว่าความจริงเราทั้งหลายปฏิบัตินี้คือตามร่องรอยแห่งความจริงความจริงมีอยู่เป็นพื้นฐานภายในจิตใจของเรานี้เป็นอันดับหนึ่งส่วนกายวาจาเป็นอาการของทุกข์เพียงเท่านั้นถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงกิ่งเพียงก้านแล้วสาวเข้าจากกิ่งก้านก็จะต้องเข้าไปสู่ลำต้นและรากแก้วรากฝอยของมันนี่นะเมื่อสาวลงไปก็จะถึงตัวของสมุทัยชิ้นเอกได้แก่อวิชชาปฏิยาสร้างขลาดนั่นแลคือความจริงอันเป็นรากฐานสำคัญของวัฏจักรวัฏจิตที่พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่หยุดไม่ยับยั้งตลอดมาและจะตลอดไปถึงการไหนๆไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ได้เลยนี่ท่านเรียกว่าพื้นฐานอันหนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความจริงด้วยกันมีการปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบความจริงทั้งหลายเหล่านี้ดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงทราบและทราบมาแล้วและนำมาประดิษฐ์สั่งสอนพวกเราให้เข้าใจอยู่เวลานี้พอได้ถือเป็นร่องเป็นรอยหรือเป็นแนวทางดำเนินด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบวชเราอย่าได้เผลอไผจิตใจไปสู่กระแสของโลกซึ่งเคยล่มจมกับมันมามากต่อมากแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะยังเราให้หลุดพ้นได้ไปได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นโดยเหตุที่เราหลงตามนอกจากการรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วปลดเปลื้องปล่อยวางภาระอันหนักถอยเข้ามาสู่ตัวของตัวโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นสำคัญเท่านั้นนี่คือรากใหญ่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การปฏิบัติจึงเป็นของจำเป็นมากในสถานที่นี้เราสงวนนักหนาสำหรับพระเณรที่มาปฏิบัติเราไม่อยากเห็นสิ่งใดที่เข้ามาทำลายหรือเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระหรือฆ่ากิเลสสังหารกิเลสภายในใจให้พินาศชิบหายไป
นอกจากการประกอบความภาคเพียรอย่างเดียวเท่านั้นกิจอื่นการใดก็ตามให้ถือเสียว่าเป็นชั่วระยะการที่จำเป็นจะต้องจับต้องทำนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถือว่าเป็นความจำเป็นยิ่งกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระกิเลสนี่เป็นหลักใหญ่ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ใดก็ตามมาอยู่สถานที่นี้พึงทราบว่าเราสอนเพื่อทำเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้ชมเชยกิจอื่นการใดว่าเป็นของเลิศของประเสริฐพอที่จะถือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรชำระกิเลสให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายสมุทัยแจ้งประจักษ์กับตัวกับใจของเราเองขึ้นเป็นลำดับลำดับนี่เป็นของสำคัญมากในการปฏิบัติเอาเถอะถ้าลงสมณะหรือท่านผู้ปฏิบัติรูปใดนามใดได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นไม่ไปอื่นที่ไหนเลยนอกจากจะก้าวเข้าสู่ความจริงโดยลำดับลำดับดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นคือความจริงเมื่อได้เปิดได้รื้อฟื้นความจริงนี้ออกให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนด้วยกันทั้ง4ประการนี้แล้วความบริสุทธิ์หลุดพ้นของใจซึ่งจะเล็ดลอดออกมาจากอาการทั้ง4นี้ไม่ต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดบอกเลยจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์หลุดออกมาจากอริยสัจทั้ง4นี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นสถานที่กันกรองจิตใจให้บริสุทธิ์อัน2อย่างหนึ่งคือเครื่องผูกมัดได้แก่ทุกสมุทัยถ้าจะพูดถึงเรื่องมนทินก็คือธรรมชาติที่มืดตื้อที่สุดปิดบังจิตใจไม่เห็นเหตุเห็นผลความจัดความจริงอันใดที่มีอยู่ทั้งภายนอกภายในตลอดที่ฝังอยู่ภายในใจจิตใจของตัวนี้เลยนี่เรียกว่าทุกข์กับสมุทัยทีนี้มรรคเข้าไปแก้ตรงนั้นแหละนั่นแหละท่านว่าอริยสัจเป็นเครื่องกลั่นกรองจิตให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสให้สงบเบื้องต้นหมายถึงความสงบต่อไปก็เป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแล้วก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความมืดตื้ออะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมุทัยทุกประเภทหมดสิ้นไปจากใจเพราะอำนาจของมรรคญาณนี่ลงไปขั้นละเอียดแล้วเรียกว่ามรรคญาณคือปัญญานี่ละเอียดแหลมคมมากที่สุดได้แก่ปัญญาขั้นที่จะสังหารกิเลสประเภทที่เป็นยอดแห่งวัฏจักรออกจากใจได้ได้แก่ปัญญาญาณดังว่านั้นนั่นแหละปัญญาขั้นละเอียดเหล่านี้แหละซึ่งอยู่ในวงของสัจธรรมด้วยกันเมื่อสัจธรรมมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่เต็มฐานแล้วถึงกับทุกข์ได้ถึงกับสมุทัยอันเป็นรากฐานสำคัญคืออวิชชาได้กระจายหายออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละท่านนิโรธแสดงขึ้นเต็มที่คือดับทุกอย่างสนิทเพราะสมุทัยดับไปแล้วอย่างสนิทนี่แหละความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาที่ตรงนี้เองนี่อริยสัจจึงเป็นธรรมยืนยันความจริงเรื่องของมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงเมื่อเราทั้งหลายได้ดำเนินตามร่องรอยที่ศาสดาองค์เอกได้สั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นเป็นใดเลยเรื่องการสถานที่เวลาอันใดก็ตามไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอริยสัจที่ปรากฏตัวอยู่ภายในกายในใจของเรานี้ให้พึงกำหนดที่ตรงนี้โดยสม่ำเสมออย่าได้ลดละความภาคความเพียรอริยบททั้ง4เป็นการเปลี่ยนทั้งธาตุขันธ์ทั้งบรรยากาศภายในจิตใจของเราให้ซึ่งมีความรู้สึกแตกต่างกันไปกันไปและมีความตื่นตัวไปเดิมดับเช่นเราอยู่ในสถานที่นี้ความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนจากสถานที่นี้ไปสู่ที่อื่นเปลี่ยนไปโดยลำดับนับตั้งแต่สถานที่ธรรมดายังดังที่วัดป่าบันตาดเหล่านี้เข้าสู่สถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวดัง
ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมาตั้งแต่ก่อนเพราะมีอันตรายมากไม่เหมือนทุกวันนี้เช่นสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอยู่กับหมู่เพื่อนแม้ในสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นก็ตามเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พอแยกแยะออกจากหมู่เพื่อนไปแล้วเข้าสู่แนวรบโดยหวังพึ่งธรรมอย่างเดียวเรียกว่าพึ่งตนเองโดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละความรู้สึกจะเปลี่ยนตัวไปโดยลำดับกำดานี่ท่านเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เที่ยวเสาะแสวงหาในสถานที่ที่ดังที่กล่าวมานี้มีลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นไม่เคยจืดจางไม่เคยล้าสมัยสำหรับผู้ที่จะแก้กิเลสตัวที่มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการและสถานที่เหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทันกันอยู่เสมอไปจึงเป็นธรรมที่ทันสมัยสถานที่ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการแก้หรือสังหารกิเลสเนี่ยเมื่อเราไม่ได้สถานที่ฉะนั้นก็ให้พึงถืออริยสัจเป็นรากฐานสำคัญอยู่ภายในใจของเราอย่าปล่อยอย่าลดละความภาคเพียรสติเป็นสำคัญมากนะแล้วการขบการฉันการพักผ่อนนอนหลับอย่าถือเป็นประมาณว่าเป็นความดีความดีความสุขความสบายอันนี้เพียงเรื่องของธาตุของขันได้พักผ่อนความสบายก็สบายเพียงธาตุเพียงขันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ส่งเสริมราคะตัณหาขึ้นมาถ้าวัยยังหนุ่มน้อยนะการฉันมากการนอนมากเป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตัณหาได้โดยไม่ต้องสงสัยเคยเป็นมาแล้วผู้ปฏิบัติไม่ต้องถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ละท่านละท่านจะทราบตัวเองเพราะฉะนั้นการลดหย่อนผ่อนผันการอดนอนอ่อนผ่อนอาหารจึงเป็นเรื่องระงับดับหรือนี้ช่วยวิธีการแห่งความเปลี่ยนของเราได้เป็นอย่างดีนี่แหละบรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ด้วยความสะดวกสบายทางกายไม่ได้เพราะเมื่อให้มันสะดวกมันกลับเป็นข้าศึกต่อเราเช่นให้ฉันมากมีกำลังมากแล้วราคะตัณหาก็มากการแก้ไขกันก็แก้ยากเพราะมันมีกำลังมากสติกำลังของเราก็สติปัญญาของเราอ่อนเสียในขณะที่มันมีกำลังมากกำลังของกิเลสมากกำลังของมากคือสติปัญญาก็ด้อยลงเสียเช่นนี้แหละจึงต้องได้หาอุบายวิธีการระงับดับมันด้วยเหตุต่างๆเช่นอดนอนบ้างนอนแต่น้อยบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างเพื่อความเพียรของเราจะได้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายแล้วขยำหัวกิเลสลงได้อย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจของเรานี่แหละผู้ปฏิบัติจำต้องทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยดีถ้าไม่ทราบเรื่องเหล่านี้แล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไปได้เลยพึงสังเกตเจ้าของเสมอการประกอบความภาคเพียรยาสักแต่ว่านั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆนอนเฉยๆฉันเฉยๆฉันมากฉันน้อยเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้มันกลมกลืนไปกับเรื่องของธรรมกลมกลืนไปกับกิเลสนะทั้งสองอย่างนี้มันกลมกลืนกันไปถ้าเราอ่อนทางธรรมะหนักทางธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นั้นมีกำลังจริงแต่ก็กลับมาเป็นข้าศึกต่อธรรมภายในใจของเราเสียนี่จึงต้องได้ลดหย่อนผ่อนผันกันเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นเองนี่เราหมายถึงขั้นตะเกียบตะกายขั้นที่ยังไม่หลักไม่เกณฑ์ไม่ได้เกณฑ์แม้ท่านผู้ได้หลักได้เกณฑ์พอประมาณแล้วท่านยิ่งรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ดีเอายิ่งขยับเข้าไปในเรื่องความภาคความเพียรเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องการขบการฉันท่านยิ่งระมัดระวังมากยิ่งกว่าเราตะเกียบตะกายอยู่เวลานี้เสียด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้าเราจะว่าขั้นนี้เป็นขั้นตะเกียบตะกายต้องยากบ้างลำบากบ้างอย่างนี้จะหมายถึงว่าขั้นต่อไปแล้วจะอยู่สบายสบายมันก็ไม่ใช่นะพอถึงขั้นสะดวกสบายได้กำลังสติปัญญามากเข้าทลายยิ่งขมักขม้นยิ่งเข็นกันลงหนักเข้าไปหนักเข้าไปเป็นอย่างนั้นนิสัยของผู้ปฏิบัติเพราะความขี้เกียจขี้ค้านเหล่านี้มันเป็นกิเลสพอทำมีกำลังขึ้นภายในจิตใจแล้วความภาคเพียรจะโหมตัวมาพร้อมๆกันเรื่องความอดความทนมันเป็นเดียวกันไปนั่นแหละหมุนติ้วกันไปเลยทีเดียวเพราะความมุ่งมั่นในตัวเองที่จะทำตัวให้หลุดพ้นแล้วขอย้อนพูดถึงเรื่องระหว่างความสุขกายกับความสุขใจมันต่างกันอยู่มากนะความสุขกายด้วยการหลับการนอนการขบการฉันเพียงเท่านั้นแหละ
ดังที่โลกโลกทั้งหลายเห็นดังที่เราเห็นตั้งแต่วันเกิดมามันสุขแค่ไหนไม่มีใครที่จะเอามาแข่งมาขันกันได้ว่าความสุขของข้าได้เลิศได้เลิศยิ่งกว่าท่านเพราะการกินมากนอนมากอย่างนี้เพราะการปนปลือมันมากให้ได้มีความสุขมากอย่างนี้มันพอๆกันนั่นแหละโลกอันนี้จึงไม่มีใครดีกว่าใครเลิศกว่าใครเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันเพราะการบำรุงธาตุขันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเต็มความต้องการของมันแต่ใจนี้ถ้าลงเราได้บำรุงบำเรอด้วยอัดด้วยธรรมดังที่กล่าวมานี้จะเป็นวิธีการใดก็ตามเถอะความสุขของจิตจะปรากฏเด่นขึ้นมาและแตกต่างจากความสุขภายในร่างกายนี้เป็นลำดับลำดาแม้แต่ขั้นจิตเพียงสักความสงบของใจเท่านั้นก็รู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วสำหรับผู้ยังไม่เคยเป็นเลยพอสงบเย็นแล้วก็มีท่ามีทางท่านั่งก็ก้นก็ไม่ร้อนหนักยืนก็พอสบายไม่โอนไม่เอ็นไม่ดิ้นไม่รนกระวนกระวายเพราะความเดือดร้อนกระสับกระส่ายภาระจิตใจมันแผดเผาเพราะใจสงบเย็นยืนก็ตรงเดินก็สม่ำเสมออยู่ภายในจิตใจอิริยาบถทั้งสี่เป็นอิริยาบถที่สม่ำเสมอด้วยอัดด้วยทำไม่หิวไม่โหยไม่กระวนกระวายเพราะใจสงบนี่เพียงเท่านี้เราก็เห็นแล้วว่าความสุขนี้ต่างจากความสุขทางร่างกายเป็นไหนไหนทีนี้พอจิตนอกจากสงบแล้วยังมีความละเอียดแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดแห่งความสุขของจิตไปโดยลำดับลำดานี่แหละความต่างกันมันต่างกันอย่างนี้นี่คือความสุขด้วยธรรมไม่ใช่ความสุขด้วยอาหารการบริโภคปนปลือกันต่างๆดังที่โลกทั้งหลายและเราทั้งหลายเป็นมานี้เพราะฉะนั้นจึงให้แยกเรื่องเหล่านี้อย่าถือมาเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องปนปือทั้งหลายที่เคยปฏิบัติมาด้วยกันอยู่แล้วมันไม่น่าสงสัยและไม่น่าจะติดไม่น่าจะเพลิดจะเพลินเพราะเป็นสิ่งที่เคยอยู่แล้วส่วนธรรมนี่เรายังไม่เคยและผู้ที่มาบอกมาสอนเราก็เป็นท่านผู้เลิศผู้ประเสริฐด้วยผู้ผ่านมาแล้วทั้งสุขทางร่างกายและสุขทางจิตใจถึงขั้นบรมสุขมาสั่งสอนพวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราควรจะยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขอให้พึงทราบว่าวันนี้เป็นอย่างไรแต่เราไม่ทุกข์ไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ยังพอทรงธาตุทรงขันธ์แต่จะให้พิเศษกว่านี้ไปไม่ได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต้องเป็นดินน้ำลมไฟอยู่เพียงแค่นี้แหละแล้วที่เป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้มีความแปลกประหลาดอะไรบ้างกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของเรานี้เราพอที่ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเหตุเป็นผลเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้แค่ไหนบ้างและจากอันวันนี้ไปอีกจนกระทั่งถึงวันตายเราจะยึดหลักเหตุหลักผลหรือยึดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับธาตุที่ยีน้ำลมไฟนี้ได้อย่างไรบ้างหรือไม่พอจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้จริงๆไหมเราต้องนำมาทดสอบระหว่างกายกับใจระหว่างโลกกับธรรมคือกายนี่หมายถึงเป็นเรื่องของโลกธรรมหมายถึงเรื่องของใจที่แฝงกับธรรมมีสมาธิธรรมเป็นต้นนี่สมาธิธรรมเป็นหลักใจแล้วนี่เนี่ยถ้าเราจะเทียบกับเรื่องร่างกายของเราที่เป็นมาดังที่กล่าวมาสักครู่นี้กับเรื่องความสุขที่เป็นสาระซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเพียงความสงบเท่านั้นก็เย็นใจแล้วมีความกระหิ่มยิ้มย่องมีความหวังขึ้นแล้วภายในจิตใจเพียงเท่านี้ความหวังได้สร้างขึ้นพร้อมกันแล้วมากน้อยตามความสงบของใจนี่พอใจได้สงบมากยิ่งกว่านี้จิตยิ่งสว่างไสวอยู่ภายในวงของสมาธินั่นแหละแต่ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องอัศจรรย์อันหนึ่งภายในตัวของเราทำให้อบอุ่นทำให้เย็นใจทำให้สบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์เคยดิ้นรนกระวนกระวายกับมันมามากน้อยเพียงไรมันสงบตัวเข้ามาอยู่เรือนใจแห่งความสงบคือสมาธินี้โดยความสะดวกสบายนี่แหละความสุขของใจความหวังเกิดขึ้นที่นี่สาระสำคัญเกิดขึ้นที่มากกว่ากายไปไหนนั่นเป็นแต่เพียงเครื่องมือสำหรับอาศัยใช้มันเท่านั้นถึงจะทุกข์ยากลำบากบ้างก็ให้มันเป็นไปเพื่อความภาคความเพียรอย่าให้มันเป็นไปด้วยความการเจ็บไข้ได้ป่วยทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดโดยหาสติปัญญาพิจารณาไก่กรองมาได้ถ้าเวลาเพลินกับมันก็เพลินไปด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนนั้นก็ยิ่งเหลวยิ่งเลวไปไม่มีอะไรเป็นสาระเลยเพราะฉะนั้นให้ย้อนเข้ามา
นักปฏิบัติต้องค้นคว้าต้องพินิจพิจารณาต้องแยกต้องแยะต้องเทียบต้องเคียงไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะแล้วการพิจารณาก็มาถึงจิตอันดังที่ว่าเนี่ยนี่พูดถึงเรื่องความสุขนะเรื่องความเป็นสาระนะตั้งแต่ขั้นสมาธินี่ก็เป็นสาระที่สำคัญอยู่แล้วเป็นลำดับลำดาเอาพูดให้ถึงเต็มขั้นของสมาธิเพราะสมาธินี้เต็มขั้นได้เช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังหลายครั้งหลายหนแล้วสมาธินี้เมื่อพอตัวแล้วเต็มที่เท่านั้นเช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วแล้วแม้จะเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็เพียงแค่เต็มแก้วเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปนี่ธรรมมีความพอสาระสำคัญในสมาธินี่พอตัวแล้วมีความเอิบอิ่มมีความมั่นใจอันที่นี่แยกจากสมาธิเพราะจิตมีความอิ่มตัวย่อมไม่หิวไม่กระหายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาที่เรียกว่าอารมณ์โลกโลกว่างั้นเถอะนะอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ที่เคยเป็นมาแล้วและจะเป็นมาเหล่านั้นมันปล่อยวางไปซะหมดดูในความสงบสบายทีนี้เอาปัญญาออกจรรย์ใหม่เราจะขยายความละเอียดแห่งจิตความละเอียดแห่งธรรมความสุขของจิตความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมให้กว้างขวางและละเอียดรอลงไปด้วยปัญญานี้เป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าขั้นสมาธิขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่เพียงแค่นั้นเอาจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่เลยสมาธินี่ดีไม่ดีถ้ามีผู้แนะนำสั่งสอนไว้ก่อนแล้วสมาธินี่เป็นมีความสุขพอที่จะทำให้คนติดในสมาธิได้ลืมเนื้อลืมตัวในสมาธิที่ท่านเรียกว่าติดสมาธิเพราะความสุขพอที่จะให้จิตติดได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าสติปัญญาไม่มีที่จะถอนตัวออกจากนั้นเพื่อก้าวขึ้นสู่ความละเอียดแห่งธรรมทั้งหลายให้เกินให้เลยกว่าขั้นนั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาอ้าวที่นี่ปัญญามีหลายขั้นหลายปุ่มที่สำคัญที่สุดซึ่งมันคลุกเคล้ากันอยู่มีความรักความชอบความเกลียดความชังสับสับสนปนเปกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะรูปรูปอะไรก็รูปกายรูปหญิงรูปชายเหล่านี้แหละเป็นของสำคัญเอาแยกเข้ามาให้เป็นอสุภะเอาพิจารณาเรื่องอสุภะเป็นอย่างไรในกายของเรานี้มันคือกองอสุภะแท้ๆเรื่องความจริงแล้วเป็นกองอสุภะทั้งหมดไหนกองสวยกองงามอยู่ที่ไหนกองน้ำอบน้ำหอมอยู่ที่ไหนเอาดูสิกองที่เป็นเหตุให้ลื่นเลิงมันถึงมีกลิ่นหอมหวนชวนชมมีอยู่ที่ไหนในร่างกายของแต่ละคนละคนนี้ทำไมจึงยอมตัวให้กิเลสมันเสกสรรปัญญาหลอกลวงมาต่อหน้าต่อตาทั้งที่ตาของเราไม่บอดแต่สำคัญที่ปัญญามันบอดนะมันก็ไม่รู้นี่จึงต้องถูกหลอกถูกต้มตลอดเวลาว่านี่เป็นเราเป็นของเราเป็นหญิงเป็นชายอันไหนมัน

0: สวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569ขึ้น3ค่ำเดือน10ปีมะเมียผู้ที่เป็นครูจะต้องนึกถึงความรับผิดชอบเพราะว่าถ้าเป็นครูแล้วลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครูไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งมาสอนอีกอย่างหนึ่งพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา1นาทีต่อตักจากนี้ไปสถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขอเชิญรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาครับ
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนไว้เป็นจำนวนมากทุกภาคเอาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2506จากนั้นระหว่างประทับที่วังไกลกังวลได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำทรงพบว่าปัญหาหลักคือดินเป็นทรายปลูกพืชไม่ค่อยขึ้นจึงสมพระราชดำริริเริ่มโครงการเกษตรขึ้นหลายแห่งเช่นที่หุบกระพงดอนขุนห้วยที่สำคัญคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทดลองการปรับปรุงบำรุงสภาพดินจากดินที่แห้งแข็งจนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดและทรงสร้างอ่างเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วยผลงานสำคัญเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคกลางก็เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นต้นสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กรุงเทพและปริมณฑลต้องประสบน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือหลากพร้อมกับน้ำทะเลหนุนอยู่เสมอวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานจังหวัดสมุทรปราการกรมทางหลวงกรมเจ้าท่ากรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือให้ร่วมกันวางโครงการขุดลอกคลองลัดโพเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะโค้งอ้อมระยะทางประมาณ18กิโลเมตรคลองลัดโพเดิมกว้างประมาณ10กว่าเมตรลึก 1-2 เมตรถ้าปรับปรุงคลองลัดโพซึ่งเชื่อมต่อด้านเหนือโค้งและปลายโค้งด้านได้ก็จะสามารถใช้เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง600เมตรเท่านั้นกรมชลประทานจึงดำเนินการตามพระราชดำริเมื่อพ.ศ. 2546เสร็จในพ.ศ. 2548 โดยมีประตูระบายน้ำควบคุมน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มากเกินไปและป้องกันน้ำเค็มไหลย้อนโครงการคลองลัดโพได้ช่วยลดระดับน้ำหลากในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปราบปลื้มชื่นชมโครงการนี้มากและมีพระราชดำริให้ศึกษาการใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองให้เกิดประโยชน์กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลและชุดสำเร็จของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลขึ้นรวมทั้งยื่นขอจดสิทธิบัตรงานทั้งสองชิ้นในพระปรมาภิไธยด้วย

วัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นหน้าปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่อยู่กับดิฉันนะคะสุปรยาสุวรรณชื่นหนูมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการกันตรงนี้กับในเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์กับช่วงเวลาของรายการนะคะกับเช้าวันนี้ค่ะเราเจอกันกับเช้าวันจันทร์ที่14กันยายนนะคะในช่วงนี้ของจังหวัดนราธิวาสเราก็จะมีงานที่สำคัญและก็ยิ่งใหญ่นะคะ1ปีเราจะมีแค่เพียง1ครั้งสำหรับงานของดีเมืองนราประจำปี2569นะคะซึ่งเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่49นะคะคุณผู้ฟังโดยในส่วนของกิจกรรมของแต่ละกองงานนะคะคุณผู้ฟังคะเราก็จะมีทั้งหมด5กองงานด้วยกันนะคะโดยในส่วนของปีนี้ก็จะเป็นปีที่ถือได้ว่าเป็นวาระสำคัญเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ111ปีนราธิวาสโดยกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีงานวันลองกองนะคะกองงานลองกองกองงานศิลปาชีพกองงานกระจูดกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานกองงานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งรวมไปถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่ได้นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเองนะคะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะในห่วงของวันที่15ถึง18กันยายนนะคะและพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินในงานของดีเมืองนราในวันที่17กันยายนเพื่อพระราชทานรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดและก็ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆในงานของดีเมืองนรากันด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของการแข่งขันเรือกอและเรือยกกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานนะคะก็กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่17นะคะ17ถึง20กันยายนที่บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนารานะคะโดยในวันที่20กันยายนองคมนตรีจะเป็นผู้แทนพระองค์ในการชมการแข่งขันแล้วก็มอบถ้วยพระราชทานให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันด้วยนะคะซึ่งในส่วนของงานของดีเมืองนารานะคะเรากำหนดจัดตั้งแต่วันที่12ถึง21กันยายนก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปร่วมสัมผัสงานของดีแล้วก็อัตลักษณ์เมืองนราตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสกันได้นะคะทราบว่าในส่วนของปีนี้สำหรับใครที่ได้มีโอกาสเข้าไปชมนิทรรศการต่างๆแล้วนะคะทราบว่ายังมีร้านค้าร้านอาหารมาจำหน่ายนะคะมีแฟนๆรายการบอกว่าได้ไปชิมข้าวหลามหนองมนจากจังหวัดชลบุรีใครที่ชื่นชอบก็ลองไปชิมกันดูน้องแหววยังไม่ได้ไปชิมนะคะเดี๋ยวต้องหาโอกาสเดี๋ยวกำหนดการในส่วนของกิจกรรมนะเราก็จะมีได้มีไปร่วมนะน้องแหววจะไปร่วมวันที่14 17 18 21นะคะก็คงจะได้มีโอกาสไปอุดหนุนในเรื่องราวของการจำหน่ายสินค้าต่างๆในงานของดีเมืองนรากันด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้นำมาบอกเล่า90ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบว่าภายในงานเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างมีการจำหน่ายอะไรกันมาบ้างนะคะจะได้เชิญชวนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสคุณผู้ฟังได้ไปเที่ยวงานกันนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ในส่วนจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะคะให้กับหมู่บ้านชุมชนจำนวน18กองทุนนะที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะคะโดยในส่วนของกองทุนแม่นะคะกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเป็นกองทุนที่ส่งคุณค่าทาง

มู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะคะสามารถดูแลเฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าเองก็ได้มีการเน้นย้ำให้กับหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทานนะคะนำเงินกองทุนขวัญถุงไปบริหารจัดการแล้วก็ต่อยอดด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและก็สร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดตั้งแต่ระดับครอบครัวแล้วก็ชุมชนกันเป็นต้นไปนะฮะเมื่อวานนี้ในส่วนของเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเราก็จะมี2ชุมชนด้วยกันนะคะก็จะมีชุมชนอดุลตานนท์แล้วก็ชุมชนร่วมอุทิศที่เมื่อวานนี้ได้รับในส่วนของเงินในครั้งนี้กันไปด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆชุมชนกันด้วยก็แล้วกันนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่เราหยิบมาฝากนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันมานะคะจากทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลานะคะตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกสิรินธรนะคะในพื้นที่ตำบลโละจูดอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราวนะคะโดยจะเริ่มปิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังนะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จนถึงวันที่15มกราคมในปีหน้านะคะจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงของฤดูมรสุมนะคะก็เหมือนที่บอกว่าบ้านเราช่วงนั้นน่ะก็จะเป็นช่วงมรสุมที่มีฝนตกหนักและก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะสำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาน้ำตกสิรินธรนะคะที่ตำบลโละจูดอำเภอแหวงเราจะมีการปิดเป็นการชั่วคราวนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง15มกราคมช่วงนี้สำหรับพี่น้องชาวอำเภอแหวงก็สามารถรับสัญญาณ912ได้แล้วนะคะเราก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องชาวอำเภอแหวงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงกันด้วยนะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่ฝากประชาสัมพันธ์กันมาพักฟังบทเพลงกันดีกว่าค่ะยิบบทเพลงเพราะๆจากทางรายการมาฝากกับคุณผู้ฟังการใครที่อยากจะฟังบทเพลงไหนเพิ่มเติมก็ขอกันมากันละกันนะคะหนึ่งบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะว่าขอตั้งก่อนรู้สึกมาแล้วกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการมอบให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังค่ะ

0: เทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5โดยมีรายละเอียดดังนี้วันพุธที่16กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอบนก90รางวัลบัตรเสารอบนก400บาททุกประเภทเสียงเทศบาลเมืองนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 7:00 นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5ชิงรางวัล42รางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทรศัพท์หมายเลข073-511-048ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: นั่นคือสปอร์ตจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่ฝากประชาสัมพันธ์กันมารู้สึกวันก่อนน้องหวังจะได้ยินแวบๆของทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสได้ฝากสปอร์ตในเรื่องของกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษานะคะในวันศุกร์ที่18เดือนหวังขออนุญาตหาก่อนแป๊บหนึ่งนะคะจะได้หยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันนะคะอ่ะมาต่อกันที่สำหรับข่าวสารเมื่อสักครู่นี้ฟังสปอร์ตของทางเทศบาลกันไป6นาฬิกากับอีก35นาทีครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการนะคะซึ่งในส่วนของกองงานประชันเสียงนกเขาชวาเขาก็กำหนดจัดในวันที่16ถึง17กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพี่น้องคุณผู้ฟังนะคะท่านใดที่จะส่งนกเขาชวาเสียงเข้าร่วมประชันเสียงนะคะก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่16และก็วันที่17กันยายนนะคะและก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของทางเทศบาลเองก็ฝากประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางถนนสุริยประดิษฐ์ถนนจตุรงค์รัศมีถนนสถิตรายาแล้วก็ถนนสายบายพาสนะคะในช่วงที่พระองค์ท่านนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะห่วงวันที่15ถึง18กันยายนทางเทศบาลเองก็ขอความร่วมมือสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเส้นทางดังกล่าวนะคะก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการปรับปรุงอาคารสถานที่บ้านเรือนการปรับภูมิทัศน์ตกแต่งต้นหญ้าต้นไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะคะพร้อมทั้งประดับธงชาติธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์บริเวณร้านค้าสำนักงานบ้านเรือนนะคะและก็ขอความร่วมมือสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะในห่วงของวันที่15ถึง18กันยายนนี้ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะใครที่มีสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมาก็ขอให้สวมปลอกคอหมาของท่านให้เรียบร้อยพวกแพะแกะวัวนะคะเจ้าของเองก็ควรที่จะผูกล่ามให้เรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอให้ท่านเนี่ยดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอความร่วมมือสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงแล้วก็เจ้าของบ้านเรือนอาคารต่างๆให้ได้รับทราบกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันไปต่อกันที่สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งจากสำนักทะเบียนกลางในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัตินะคะสำหรับการปรับเปลี่ยนระบบจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในการได้รับเงินเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ พราะฉะนั้นเนี่ยทางเทศบาลนะคะเทศบาลเมืองนราธิวาสจะได้มีการจัดให้มีการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีบ้านไม่มีเลขที่นะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะเอกสารมีอะไรบ้างนะคะเขาก็จะมีแบบสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยและบุคคลเพื่อสนับสนุนสวัสดิการภาครัฐผ่านระบบสำรวจครัวเรือนที่ขอรับประกันภัยพิบัตินะคะกรณีที่ไม่มีบ้านเลขที่ท่านสามารถไปรับได้ที่ประธานชุมชนของแต่ละชุมชนนะจากนั้นก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านภาพถ่ายบ้านที่ไม่มีเลขที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เขาก็จะมีการสำรวจกันอยู่นะคะใกล้หน้าฝนกันมาแล้วบ้านไหนนะที่เกิดน้ำท่วมกันบ่อยๆนะคะท่านจะต้องรีบดำเนินการนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางเทศบาลเองเขาก็เร่งดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อที่จะขอรับประกันภัยพิบัติในกรณีที่ไม่มีบ้านเลขที่นะจ๊ะก็รีบไปดำเนินการถ้าเกิดว่าท่านไม่เข้าใจอย่างไรก็ไปสอบถามสำหรับในส่วนของประธานชุมชนแต่ละชุมชนกันได้หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ073-51-5864นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสต่อกันด้วยกับในเรื่องราวของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะสำหรับทุกๆเช้าเนาะเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปฉีดพ่นหมอกควันกันทุกๆเช้านะคะสำหรับในส่วนของเช้าวันนี้เช้าวันที่14กันยายนนะคะช่วงเช้าของวันนี้สำหรับชุดที่1ก็จะไปกันที่ชุมชนกำปงบารู1นะคะช่วงบ่ายก็จะเป็นชุมชนกำปงบารู2ส่วนในชุดที่2นะคะชุดที่2สำหรับเช้าวันนี้ก็จะเป็นชุมชนประชาร่วมใจทุกซอยที่อยู่หลังอีซูซูนะจากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์นะคะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่3ในช่วงภาคเช้าจะเป็นชุมชนบูรณะช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนกูแบบาดอกนะคะก็ฝากถึงประธานชุมชนกันด้วยก็แล้วกันช่วงนี้โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดเราเองก็พยายามที่จะเร่งดำเนินการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็จะจัดเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันทั้ง3จุดด้วยกันนะคะเกิดท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันตรงจุดใดเป็นพิเศษก็ประสานเพิ่มเติมกันได้นะอ่ะนี่ก็จะเป็นข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่น้องแหววหยิบมาฝากกันแล้วก็เน้นย้ำกันในเรื่องของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสกับการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุท่านใดที่มีเกณฑ์ในการที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ท่านไปรีบยืนยันสิทธิ์นะคะให้ท่านไปรีบยืนยันสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะใครที่เป็นผู้สูงอายุรายใหม่หรือผู้สูงอายุที่เพิ่งย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ไปรีบดำเนินการนำเอกสารหลักฐานไปให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะได้ไปดำเนินการสำหรับการยืนยันสิทธิ์นั่นเองนะคะต่อกันด้วยกับอีกหนึ่งข่าวสารของทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะแจ้งแผนในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตกันมาโดยในวันที่17กันยายนนี้นะคะก็จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอจะแนะจากนั้นวันที่22กันยายนนะคะที่หอประชุมอำเภอระแงะนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอจะแนะแล้วก็ระแงะกันด้วยนะจ๊ะไปร่วมบริจาคโลหิตกันนะคะเหลืออีกกี่นาทีอีก19นาทีวันนี้น้องแหววขออนุญาตที่จะต้องลารายการไวกันนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้งานในส่วนของกิจกรรมนะคะซึ่งทางวันนี้ค่ะในส่วนของทางพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสเขาก็จะมีการจัดพิธีเปิดกองงานศิลปาชีพน้องแหววเองก็ได้มีรับเกียรติในการร่วมเป็นพิธีกรในช่วงของภาคเช้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องลารายการไวกันสักนิดหนึ่งก็อย่าเพิ่งแปลกใจนะคะเพิ่มเติมข่าวกันก่อนแจ้งกันไปก่อนเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะแปลกใจว่าทำไมลารายการไวกันนะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะ ก็ขออนุญาตเชิญชวนนะคะพี่น้องประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในโอกาสที่พระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะในวันศุกร์ที่18กันยายนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะกำหนดการในการฝึกซ้อมนะคะเขาก็จะมีการซ้อมย่อยในวันที่16กันยายนซ้อมใหญ่อีกครั้งหนึ่งในวันที่17กันยายนนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองทุกท่านกันด้วยนะคะไปเป็นกำลังใจแล้วก็ที่สำคัญฝากประชาสัมพันธ์สำหรับทุกภาคส่วนราชการโดยเฉพาะพี่น้องประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสสามารถไปร่วมเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านได้พร้อมเพรียงกันนะคะอ่ะเหลืออีกประมาณ17นาทีสุดท้ายปิดท้ายกันนะคะสำหรับในเรื่องราวของข่าวงานบุญนะคะจากวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพนะคะก็จะมีการจัดงานนะคะในส่วนของการจัดงานประจำปีนะคะของวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพในระหว่างวันที่24ถึง28กันยายนนี้นะคะอ่ะกับกำหนดการเนี่ยเขาก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่23กันยายนนะคะเอาไว้ใกล้ๆนะเดี๋ยวน้องแหววจะได้หยิบมาประชาสัมพันธ์ถึงกำหนดการในแต่ละวันนะคะของการจัดงานประจำปีของวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ากันไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนั่นเองค่ะเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ16นาทีสุดท้าย16นาทีสุดท้ายเดี๋ยวหนูยังไม่ได้นำในเรื่องของภาษาไทยวรรณคัมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเลยช่วงนี้แหมข่าวสารอาจจะเยอะกันสักนิดหนึ่งพี่ดุยน้องวาวยังไม่ทันได้ดูข้อความนะคะพี่ดุยส่งข้อความขอเพลงกันมาหรือเปล่ายังไม่ได้ดูเลยต้องขออภัยกันด้วยเดี๋ยวเอาไว้ติดค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องวาวกลับมาชดเชยกับช่วงท้ายรายการนะคะหยิบเรื่องของภาษาไทยวรรณคัมมาฝากกันค่ะวันนี้เสนอคำว่าคันลงคันลงหมายถึงคำประพันธ์ชนิดหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคัมที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะวันนี้น้องแหววขออนุญาตลารายการไวกัน1วันอย่าเพิ่งโกรธกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งบอกว่าน้องแหววหนีไปไหนแต่เนื่องจากว่ามีภารกิจในเช้าวันนี้นะคะแต่ก็ไม่อยากที่จะทิ้งรายการกันไปก็เลยกลับมาจัดรายการกันก่อนหยิบบทเพลงพร้อมๆจากทางรายการมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการหมดลงแล้วขอบพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ในขณะนี้ลากันด้วยกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันละกันค่ะกลับมาเจอกันใหม่กับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนา6นาฬิกาเศษๆจนถึง7นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพร